สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio. You're listening to BP Radio Online, Thailand.

0: พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio
1: ทั้งชีวิตที่เคยพ้นผ่าน

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

พียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็ว

งาน M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Mixi Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายกับที่นี่นะครับ BP Radio นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีสีส้มนะครับวันนี้วันที่17นะ17เดือนกันยายน2569นะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายเลยนะเป็นไงบ้างวันนี้มีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยมีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกหรืออากาศร้อนบ้างฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองก็ร้อนนะแต่ว่ามีสลัวสลัวมานิดนึงนะครับมาลุ้นกันแต่ตั้งแต่เช้ามันไม่มีฝนเลยไม่มีฝนเลยแต่ว่าวันนี้กรมอุตุบอกไว้ว่าจะมีฝนนะนะครับในหลายจังหวัดตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยฝนกระจายไปทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะโซนภาคเหนือนะครับตอนนี้นะครับที่ภาคเหนือเริ่มที่เชียงใหม่ก่อนนะภาคเหนือตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเริ่มตั้งแต่สายเหนือนะคุณฟังในใครอยู่โซนสายเหนือบ้างตั้งแต่อำเภอแม่อายลงมานะฮะแม่อายชัยปราการเชียงดาวหนักเลยเชียงดาวนะครับลงมาแถวแถวแม่ริมนะครับแล้วก็หายไปไม่ถึงแม่ริมด้วยซ้ำอ่ะไม่ถึงนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางฝั่งพร้าวแม่ขจารนะครับเวียงป่าเป้านะครับข้ามฝั่งไปลำปางนะฮะแจ้ห่มตอนนี้ลำปางกำลังตกอยู่โซนทางอำเภอทางตอนเหนือนะครับทางตอนเหนือเขื่อนกิ้วลมอย่างนี้นะฮะแจ้ห่มอย่างนี้นะแล้วก็อำเภองาวนะฮะข้ามฝั่งไปท่าวังผานะครับจังหวัดน่านบางส่วนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลงมาที่เมืองแพร่นิดนึงนะครับส่วนเชียงใหม่นะครับไม่มีในเมืองเชียงใหม่ลำพูนไม่มีแต่ว่าไปมีแถวแม่ฮ่องสอนแถวแม่แจ่มนะครับแม่แจ่มดอยอินทนนท์นะฮะบ้านแม่กลางหลวงนะแม่แจ่มนะครับบ้านบนดอยอ่ะแม่แจ่มอ่ะที่มันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะกระจายกันไปส่วนข้างล่างยังไม่มีนะครับนะแต่ว่ามีใกล้ๆเนี่ยนะทางฝั่งของลำปางนี่คือภาคเหนือนะครับส่วนทางอีสานนี่ไปหลายจังหวัดเลยอีสานนี่หลายจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่จังหวัดในส่วนของอันว่าทั้งแถบเลยนะกระจายไปทั่วบอกไม่ถูกมันกระจายหมดเลยนะครับแต่จะเป็นอีสานตอนเหนือนะครับตอนบนนะครับส่วนอีสานตอนล่างไม่ค่อยมีตั้งแต่โคราชลงไปเบาบางลงแต่ก็มีกระจายกระจุกกระจิกกันไปมันจะเป็นเยอะทั้งตอนเหนือนะครับอุดรอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนภาคกลางนะครับภาคกลางภาคตะวันตกมีแถวทองผาภูมินะครับสุพรรณบุรีนะฮะกระจุกกระจิกกันไปกาญจนบุรีนะครับส่วนตรงกลางเลยไม่มีนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยไม่มีภาคตะวันออกก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีนะมีสระแก้วที่ตกอยู่นะฮะส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้นี่ประจวบเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปเยอะที่ตั้งแต่เขาเรียกว่าในโซนของเกาะสองลงไปกับเปอร์ท่าชนะสุราษฎร์ธานีลงไปอะตกเยอะสุราษฎร์ธานีนะคุลาบุรีตะกัวป่านะครับสิชนพระแสงนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ทุ่งสงอะไรพวกนี้ตกเยอะเลยระโนดนะครับพอไปถึงตรังไปก็เบาลงนะพอเข้าหาดใหญ่ก็เบาลงละไม่มีละนะครับนะนี่ก็เป็นฟ้าฝนนะที่นำมาพูดคุยบอกกล่าวกันก่อนนะเกาะสองตกเยอะเลยนะครับนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ก่อนกันละกันนะครับนะทักทายกันมาครับอยู่ตรงไหนเซฮายกันได้กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้เลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยจ้านะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่เดียวนะฮะจากสมุทรสาครได้กันละกันครับทักทายช่วงบ่ายครับดีเจวันนี้ขอเพลงคนไม่ใช่คือไม่ใช่กันละกันของพี่ปั้นแบทเชอร์ได้เลยครับพี่เฟิร์สนะฮะชลบุรีแมนยูอธิบายทีวันนี้มีคนส่งฟุตบอลขิงตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะบอกแล้วแววมันออกบิลลี่ครับดีเจพี่ทวิตกี้บอกว่าดีเจครับแถวๆที่ยูโซนที่อยู่ท้องฟ้าครึ้มนะฮะครึ้มนะครับพี่ส่งโลเคชั่นที่ดึงที่ไหนเอ่ยนะครับแล้วก็มีเหมือนอันนี้อะไรพี่แผงโซลาร์เซลล์เหรอครับแผงโซลาร์เซลล์นะเต็มเลยทีเดียวที่แถวๆนั้นนะครับเป็นอะไรฮะโรงงานใช่ไหมฮะที่ทำงานนะครับของcontractor safety นะครับเป็นไกด์ผู้รับเหมานะฮะ continentals นะครับนี่ส่งบรรยากาศไปดูนะครับที่ในโซนนั้นนะครับนะฮะทักทายกันเข้ามานะครับอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ย say hi กันมาครับมีเมฆกระจายกันไปนะครับเนาะพี่ทวิกี้แซวเรื่องบอลมาละนะครับบอกว่าดีเจครับทักทายนะครับไมเคิลคาริสล่อสคาบ้าเลยนะครับดีเจวันนี้หนุนกันชัยว่าไงเนาะวันนี้หงร่อนนะฮะหงร่อนนะฮะเยอะเย้ยอีกแล้วแน่ๆวันอาทิตย์ผีไปเยือนเจ้าสัวน้อยอีกกินโต๊ะจีนอีกแล้วมั้งครับดีเจรายการที่แมนยูแข่งเมื่อคืนไม่ใช่คาราบาวครับนะฮะไม่ใช่คาราบาวครับครับคาบ้านหรือแมนยูเจอไบตันหรือเจอไบก้อนครับดีเจนัดหน้าไม่คาบ้านเพราะว่า
ไปเยือนเจ้าสัวน้อยอ๋อใบ เจอใบก้อนเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ นะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะพี่ตุ๊กี้บอกว่าอันนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่สนามฟุตบอลนะฮะเขาติดตั้งเอาไว้ที่สนามหญ้านะใหญ่ๆเลยทีเดียวนะฮะนะครับมาเซฮายกันช่วงนี้พี่หอดด่านช้างนครศรีนะครับวันนี้ขอเพลงเขียนไว้ข้างเตียงของนธิดาแก้วบัวบ่ายนะฮะแล้วก็พี่อดุล นะฮะบอกว่าพี่วินครับวันนี้รู้สึกว่าสัญญาณเสียงจะขาดหายนะฮะเสียงดังเสียงเบาเหรอเดี๋ยวที่เจอควินขออ๋อหมายถึงว่าเสียงเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมครับตอนเสียงเพลงเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคดีเจเข้าใจแล้วเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับนะแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงดีเจชัดเจนใช่ไหมฮะตอนช่วงที่จัดรายการสดได้ยินชัดเจนเนาะมันจะมีบางช่วงเมื่อกี้ที่เสียงเบาบ้างเดี๋ยวแก้ไขก่อนเนาะนะฮะส่งภาพมานะครับกำลังปั๊มหัวใจอยู่นะฮะวันนี้มีคนขิงเรื่องบอลกันเต็มเลยเดียวเข้ารายการมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะหงกำลังปั๊มหัวใจนะฮะกำลังช่วยปั๊มหัวใจอยู่นะฮะแหมมาแซวกันช่วงนี้กันละกันในช่วงเวลาของพักบ่ายนะจ๊ะพี่ลูกเพชรนะครับขอเพลงรับข้างครองจังหวะมันครับของจังหวะมันแล้วก็มีคนบ้าสิกโลโซด้วยในนี้เพื่อนขอมานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่อู๋บางใหญ่ผมขอเพลงม้าเหล็กของอัมพลลำพูนหน่อยฮะ Thank you ครับ DJ พี่แสวงชัยบอกว่าเธอลำเอียงของโบวี่กันละกันครับแล้วก็ก้อยในลาดพร้าว122บอกว่าพี่วินอยากฟังเพลงนี้ครับส่งลิงก์มาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ก้อยรอสักครู่นะจ๊ะพี่อ้อยสันกำแพงทักทายช่วงบ่ายเลยกันนะฮะพี่อ้อยมาแล้วนะครับรวมไปถึงพี่เอกอิสราเอลนะฮะอุ๊ยหายหน้าไปนานมากพี่เอกสวัสดีตอนเช้าที่อิสราเอลครับเช้านี้เย็นแต่วันนี้เช้านี้เย็นแต่วันนี้จะร้อนจัดครับพี่เจหมายความว่าไงตอนเช้าเย็นตอนบ่ายร้อนแล้วฮะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ที่อิสราเอลวันนี้คงมีดราม่าผีแดงคาบ้านแน่ๆเลยขอเพลงคาบ้านได้ครับพี่เจคาบ้านคาคอล่ะฮะดีเจวินขอเพลงกดของคนแพ้ของ Regent Boy นะฮะ Regent Boy นะฮะเมื่อเช้าพี่ก็ส่งมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับผลบอลตั้งแต่ตี5เลยทีเดียวนะฮะ Manchester United นะครับ2-3 Brighton นะครับ Brighton by Goel ครับเช้านี้เย็นแต่วันนี้เช้านี้เย็นแต่วันนี้จะร้อนจัดครับพี่เจหมายความว่าไงตอนเช้าเย็นตอนบ่ายร้อนแล้วฮะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ที่อิสราเอลวันนี้คงมีดราม่าผีแดงคาบ้านแน่ๆเลยขอเพลงคาบ้านได้ครับพี่เจคาบ้านคาคอล่ะฮะดีเจวินขอเพลงกดของคนแพ้ของ Regent Boy นะฮะ Regent Boy นะฮะเมื่อเ

เลยนี่แม่พี่โอบอกไว้พี่น้ำเหนือเขินแม่กวงหายหน้าไปนานเลยไปไหนหายไปไหนเนี่ยฮะหรือว่าฟังอยู่หรือว่าไม่ได้ทักทายกันฮะเขินแม่กวงฝนตกละจ้าดีเจอ๋อดีแล้วพี่จะได้ชุ่มฉ่ำวันนี้ขอเพลงคนดีที่ฉันรักของลาบานูนด้วยกันละกันครับถ้าถ่ายอเมช่วงบ่ายละกันฮะกับเพลงนาฬิกาทรายเพลงประจำตัวนะจ๊ะวันนี้หมูวันนี้ยังหมูอยู่ไหมฮะเชื่อเลยนะลืมไปแล้วเมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนเราอะหมูใหญ่มุชิใช่ไหมใช่หมูสิมุชิเนี่ยมุชิตัวกลมสินะฮะพี่ต่อบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงผ่านสล็อตแมชชีนด้วยกันละกันครับผ่านสล็อตแมชชีนพี่บอยพัทลุงนะฮะดีเจครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการเช่นเคยวันนี้ขอเพลงเสื้อกั๊กกันละกันโจ๊ะครับวันนี้มีรถสีแดงสดใสหนึ่งคันกำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังซ่อมอยู่นี่ทำอะไรพี่ฮะนี่รถสีแดงของในอู่แล้วที่กำลังซ่อมกันอยู่นะฮะกำลังเขาเรียกว่าซ่อมแซมปรับเปลี่ยนแก้ไขอุปกรณ์นะฮะพี่ช่างบอยนะครับลงไปถึงพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันครับ FC ทักทายครับพี่อดุลบอกว่าชัดครับตอนนี้แต่เมื่อกี้มันไม่ชัดเนาะเมื่อกี้มันเบามันดังใช่ไหมฮะเมื่อกี้ดีเจได้ยินละมันขัดข้องเล็กน้อยนะครับเนาะพี่ดาวินซ่านะฮะทักทายเลยครับจากแม่แจ่มนะฮะทักทายตอนบ่ายครับวันนี้ที่แม่แจ่มอากาศสดใสในตัวอำเภอแม่แจ่มแดดจัดเลยครับฝนน่าจะไม่ตกนะฮะน่าจะไปตกในดอยลึกๆนู้นนะครับเนาะอะไรนะคาบ้านคาบ้านอะไรคาบ้านดีเจครับอะไรใครคาบ้านเหรอฮะนาโต้เจวายสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายกับบรรยากาศครึ้มๆครับพิกัดวงแหวนรอบ2จ้าวันนี้หอมปล่อยทุกเพลงพี่นาโต้เจวายส่งบรรยากาศมาแถวอู่แถวบ้านนะครับวงแหวนรอบ2นะฮะก็ทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับจะขอไล่อ่านข้อความที่คุณฟังส่งมาก่อนนะมากหลากหลายนะจ๊ะนะครับพี่เพชรเพียนวอเตอร์ครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจวันนี้ขอเพลงพลังงานจนก็แล้วกันนะจะได้โจโจกันหน่อยครับพี่จำราดบอกว่าสวัสดีครับดีเจไม่ดูก็คาใจดูไปก็คาบ้านนะฮะไม่ดูก็คาใจนะดูไปก็คาบ้านเนาะเออนะฮะ 9.55 เช้าครับตอนนี้ 9 โมงเช้า 55 ดีตีว่า 10 โมงแล้วกันเนาะช่วงนี้กำลังเข้าหน้าหนาวแล้วครับที่อิสราเอลเวลาห่างจากไทย4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับโอ้ห่างนานนะพี่นะตีว่า 10 โมงนะฮะ 10 โมงถึงตอนนี้บ่าย 2 ที่ไทยใช่ไหมครับนะครับพี่น้ำเหนือบอกว่านอนโรงพยาบาลมาครับน้ำท่วมปอดอ๋อเหรอฮะหายไวๆนะพี่นะรักษาสุขภาพด้วยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะฮะเข้าโรงพยาบาลมาก็ว่าหายไปไหนมานะครับพี่บอยทักทายครับจากตุรกีครับเซฮายด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งบอยครับพี่บอยทะลุบอกว่า Mazda 3ครับรถคันที่ซ่อมอยู่สีแดงนะฮะลูกค้าซื้อโชคมาให้ทั้ง4ต้นการแก้ไขคือเปลี่ยนโชครอบคันลูกค้าซื้อของมาเองก็ยินดีให้บริการครับดีเจใจจริงอยากจะเอาของตัวเองขายใช่มั้ยจะได้กำไรใช่มั้ยดีเจนะรู้ทันอีกแล้วนะฮะเมื่อวานนะครับคุณผู้ฟังดีเจเอาว่าจะเอาเครื่องเสียงมิกเซอร์ห้องจัดรายการไปซ่อมนะฮะพอดีว่าไอ้ซ่องช่องสไลด์มันเป็นปัญหานะถามร้านนะฮะเขาบอกว่าอ๋อพอดีถ้าลูกค้าอะไรมาเองเนี่ยทางร้านไม่รับเปลี่ยนให้นะฮะแล้วถ้าสวนร้านจะหาอะไรมาให้นี่แพงไหมฮะเขาบอกราคาโอ้ราคาแพงมาครึ่งหนึ่งฟังฮะจากการซื้อโดยตรงจากร้านค้าโดยตรงราคาอีกราคาหนึ่งแต่พอเราซื้ออะไรไปให้เขาไม่ใส่ให้เขาว่าต้องซื้ออะไรจากเขาเท่านั้นแบบนี้แกว่างั้นไม่เอาเด้อนะฮะไปร้านอื่นก็ได้ว่ะเนี่ยนะฮะร้านใหญ่ด้วยในเชียงใหม่อ่ะโอ้ร้านเครื่องเสียงร้านใหญ่ด้วยนะในเชียงใหม่นะฮะก็เลยไปซ่อมที่โน่นฮะแทนจะไปอมรแทนนะฮะพี่แปงอินเตอร์นะฮะทักทายด้วยกันแล้วกันนะฮะขอเพลงสายตายาวของแดนวรเวทด้วยนะกันนะฮะสายตายาวแดนวรเวทนะครับไอ้แม่บอกว่าไม่อยู่แล้วค่ะวันนี้แยกย้ายทำงานค่ะเมื่อวานเนี่ยชวนนางมาเที่ยวที่บ้านมาดูซีรีส์อ๋อเมื่อวานนี้ไปที่บ้านไปดูซีรีส์กันนะฮะมุชิตกลมก็เลยไม่อยู่แล้วไม่ได้ฟังแล้วนะครับพี่บอกว่าดีเจครับฝากแซวฝนบอลหน่อยได้ไหมเอ่ยจับฉลากแล้วเจอทีมของมาร์คคุงไม่เป็นไรตกรอบก็ได้เพราะว่าเชลซีกับลิเวอร์พูลไม่ใช่คู่อริกันแล้วเจอโค้ชที่เป็นตำนานนักเตะลิเวอร์พูลด้วยชาบีบอนโซนะครับอ๋อแล้วฮะนี่ก็จะเป็นตารางนะครับผลการประกบคู่คาราบาวครับนะฮะรอบ16คน16ทีมสุดท้ายนะครับมีฟลิตวูดทาวน์เหรอฮะชื่อไม่คุ้นเลยปะทะอาร์เซนอลนะครับแมนซิตี้นอริชนะครับไบรตันเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลครับซันเดอร์แลนด์แล้วก็เบรนฟอร์ดลิเวอร์พูลปะทะเชลซีนี่จับฉลากคู่กันไม่ได้เป็นคู่อริกันแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มีขิงเล็กน้อย นะครับฟูลแลมนะครับคริสตัลพาเลทนะครับเบรนฟอร์ดนะฮะ

ีเตอร์โบโรแล้วก็บอนมัสนะครับแอสตันวิลล่านะครับอันนี้ก็คือที่เขามีการจับฉลากกันแล้วนะครับผลประกอบคู่คาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับว่าทีมไหนจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้กันละกันจ้านะฮะเมื่อเช้าพี่มนพขอมาหนึ่งเพลงแต่ไม่ได้เปิดให้จะพี่มนพมายังพี่มนพมาส่งสติ๊กเกอร์หนึ่งครั้งนะครับเนาะนี่พี่เพชรบอกว่าดีใจครับดีใจฟูลไทม์2-3นะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดทักทายตอนบ่ายครับ มารอคนขิงกันแหละครับพี่พี่ตั้มแม่พี่บอกว่าสวัสดีครับขอเพลงนางฟ้าข้างถนนครับของพี่เสือนะครับอมราชบุรีบอกว่ากินข้าวเช้าบวกข้าวเที่ยงกันค่ะดีเจขาทานข้าวไปด้วยเจริญอาหารนะครับฟังเพลงไปฟังดีเจวินไปฟังดีเจทันไปจะได้ไม่เหงานะครับขอบคุณคุณผู้ฟังฝากโดเนทมาด้วยนะครับนะฮะใครเอ่ยนะฮะอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยกันละกันครับสวัสดีมิ้นนะครับมิ้มนะครับลูกจันจันสีบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจวินขอเพลงยิ่งกว่าเสียใจอากาศที่ทับสแกประจวบครึ้มๆค่ะแล้วก็ลมแรงมีฝนเบาๆจ้านะโอเคครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันละกันจากประจวบคีรีขันธ์นะครับปอนพาแอนบอกว่าฟังอยู่นนทบุรีครับขอเพลงเพียงครึ่งใจของ Blackhead วันก่อนโน้นนะฮะนนทบุรีนะปอนพานอนนะครับแล้วก็ใครนะเมื่อกี้ทักมาเดี๋ยวก่อนดีเจขอดูก่อนนะขอดูก่อนนะฮะโอเคนะครับนี่คือข้อความที่คุณฟังทักมาช่วงเวลาบ่ายนี้ครับนะขอเพลงปลอมของ The Drive ด้วยกันละกันครับอันนี้พี่ข้าวเปล่าอยากฟังนะจ๊ะนะฮะขอบคุณพี่โอนะฮะฝากโดเนทมาให้ดีเจวินนะฮะเป็นค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะได้เลยขอบคุณมากมายนะฮะสำหรับค่าโดเนทอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจด้วยเดี๋ยวซ่อมอุปกรณ์อยู่เนี่ยอุปกรณ์พังพินาศ ใช้งานมานานเมื่อวานเดี๋ยวจะซ่อมแก้ไขอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์มิกเซอร์ต่างๆให้เสียงมันดีแล้วก็จะได้ยินเสียงกันตลอดเวลาเมื่อกี้ไฟดับนะตอนแรกว่าโอ้ยไฟดับทำไงเนี่ยไฟมันตกพอดีว่ามันมีไอตัวสำรองไฟอยู่มันเลยไม่ตัดไปเมื่อกี้นะครับนะฮะนะครับพี่นาวินซ่าบอกว่ารอดูเลยครับแฟนแมนยูทั้งหมดจะไปเชียร์เชลซีทุกคนแน่ๆเลยสงสัยเออเนาะสงสัยเหมือนกันเดี๋ยวแฟนแมนยูจะไปเชียร์เชลซีไปช่วยน้องของร่อนคนหนึ่งแหละนะฮะของร่อนน่ะมันก่อนตลกมากเลยอะไรนะพี่โอที่นางบอกอ่ะอะไรนะมันบอกว่าเลยนะจริงๆเชียร์อะไรสักอย่างแต่ว่าอะไรนะแต่เหมือนกับประมาณว่าหมั่นไส้มาร์คคงที่เชียร์เชลซีก็เลยขอเชียร์อีกทีมึงแทนนะฮะรอบนี้ดูสิว่าหงร่อนก็จะไปเชียร์เชลซีหรือเปล่าก็หมั่นไส้มาร์คคงอยู่นะฮะลุงแป๊ะสวัสดีครับวันนี้มาไวฮะทักทายยามบ่ายครับขอเพลงอย่าหยุดยั้งของดีโอลานด้วยกันนะฮะเช้านี้ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านมานะครับด่านลอยเหรอฮะไปตั้งบ่านมาตรวจวัตถุต่างๆในหมู่บ้านเนาะนะครับมาพี่เพชรวัดดีเจครับนำเข้าก่อนนำเข้าก่อนตั้งแต่5นาทีแรก2ลูกสุดท้ายเลยแพ้ครับดีเจคาบ้านนะฮะมาเข้ามากันหลายข้อความที่อ่านกันไม่หวาดไม่ไหวนะฮะนี่คือแฟนบอลนะที่มาขิงกันครับตั้งแต่ต้นรายการกันเลยทีเดียวตาเนินครับเนินอยู่ไหนครับพี่เนินครับไม่ปรากฏตัวให้เห็นเลยฮะพี่เนินครับพี่เนินมีคนถามหานะที่จะวินเสิร์ตหาเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะพี่เดินครับมีคนถามหาเราอ่ะหายไปไหนจ๊ะงั้นเริ่มต้นในเพลงนี้ก็แล้วกันครับคาบ้านเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งอินดี้อีสานมาแล้วครับพี่อู๋อาร์เซนอลมาแล้วครับตีใหญ่อาร์เซนอลรายงานตัวครับวันนี้มาด้วยเสื้อสีดำนะฮะเป็นรูปภูเขาเอเวอเรสต์นะฮะแล้วก็มีแว่นตาดำนะฮะใส่แล้วมืดฝนนะฮะจากพี่อู๋สุนทรมาแล้วครับแหมบ่าย 2:04 นาทีนะครับในช่วงนี้เลยเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมาก่อนก็แล้วกันมากันเยอะทีเดียวนะครับ

ับผมแพ้คาบ้านเลยเดียวนะครับนะฮะนี่คือเพลงของอะไรนะหลีถังนะเป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานนะครับคุณผู้ฟังส่งมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังช่วงนี้กันละกันตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่สลับบ่ายนี้นะครับหลายๆเพลงเลยเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวเช่นเคยนะครับมีคนแซวมาพี่อู๋สุนทรพี่อู๋บอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ระบบทีมเริ่มลงตัวแล้วครับกับโค้ชใหม่บางครั้งจริงๆก็อยากจะเจออาร์เซนอลนะพี่อู๋หยอกๆนะสู้อาร์เซนอลไม่ได้หรอกครับต้องอีกสักพักหนึ่งนี่มีการแซวเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีพี่ณัฐพงศ์ด้วยกันละกันมาแล้วพี่มาช้าอย่างดีกว่าไม่มาเพราะฉันยังอยู่ของไอ้น้ำขอมาหนึ่งเพลงนะจ๊ะทักทายเข้ามาแล้วก็มีพี่อู๋บอกว่าฝากบอกน้องหงร่อนด้วยนะฮะฝากบอกนางด้วยพี่ไม่ล้มอย่าข้ามมันยังเหลือพี่ไม้ล้มอย่าข้ามมันยังเหลือรากอยู่ข้างหลังนะฮะ ยังเหลือรากอยู่นะฮะทักทายพี่รับเหมาด้วยกันละกันครับโลกที่แบกไว้นะจ๊ะไออินดี้ล่องลอยอีกแล้วนะครับแล้วก็พี่นกบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจขอเพลงเด็กชายรามีเป็นชาวชายปาเลสไตน์เนื้อแค่รับเจ้าฝนมาอีกแล้วบอกแล้วอย่ากินข้าวเยอะพี่นกห้ามกินข้าวเยอะแหมบอกกินข้าวเยอะปั๊บเรียบร้อยเลยโปเต้ถูกหวยรายงานตัวนะครับพระรามเจ็บรายงานตัวเป็นไงโปเต้วันนี้ฝนตกไหมล่าสุดเมื่อเช้าโปเต้ได้รับเขาเรียกว่าใบประกาศนียบัตรนะฮะการอบรมหลักสูตร Smart Work with AI Plus นะฮะหลักสูตร8ชั่วโมงนะฮะของ CPAC นะฮะแหมอบรม AI เพื่อไปทำภาพ AI แกล้งชาวบ้านนะฮะล่าสุดเมื่อคืนทำภาพ AI ให้แจมมี่ตอนแรกคิดว่ากรอบงานทำบุญ100วันนะฮะทำภาพโปสการ์ดวันเกิดจะทำยังไงให้เป็นวันตุยนะฮะนะฮะพี่ต้นคงมาแล้วครับอ้อยต้นคงมาแล้วพี่โอ้ทักทายครับพี่ต้นคงครับมาแล้วมีคนถามหาพี่หลายคนแล้วนะฮะคาบ้านครับคาบ้านมีคนแซวมาเยอะทีเดียวนะฮะคาบ้านคาจองนะฮะมีเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้เป็นเพลงของ Blackhead ครับชื่อเพลงว่าเพียงครึ่งใจส่งไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วนะยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวเปิดให้ช่วงนี้กันละกันเนาะเดี๋ยวเปิดให้ช่วงนี้กันละกันนะครับเนาะพี่นกว่าดีเจเนี่ยรู้ใจเองเลยเหมือนจะรู้นะฮะว่ากินข้าวนักใช่พี่จดข้าวนึ่งใช่ไหมยิ่งกินข้าวนึ่งนี่มันยิ่งข้าวเหนียวนะมันยิ่งทำให้รู้สึกง่วงนะกินกินน้อยอย่าไปกินนักเป็นสาวเป็นแส้ได้กินนักขี้ปุ่มยื่นนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าขอเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วกันครับวันนี้จะไม่ขิงใคร จะอยู่นิ่งๆไม่ขิงใครตื่นแล้วตื่นมีเรื่องแล้วมานะเพลงจาก Blackhead ครับเพลงที่มีชื่อว่าเพียงครึ่งใจที่คุณผู้ฟังถามมาในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาไล่ตั้งเพลงกันสักครู่ก่อนกันแล้วกันครับมากันมากมายหลายข้อความทีเดียวนะ

ลงของพี่ปู่ Blackhead นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับส่งมาในช่วงเวลานี้เลยนะครับพี่น้องวันดีเจทานิ่งตึงหูดีกันตลอดนะรู้ดีสิจ๊ะต้นคงบอกว่าแท้ไม่เคยแถเหมือนบางทีมนะครับชอบแถชอบพูดเลอะเทอะไม่ยอมรับความจริงผีแดงแมนพอนะแพ้ก็แพ้อ่ะ

0: you dear
1: คนไม่ใช่คือไม่ใช่คนไม่ใช่คือไม่ใช่นะคุณฟังครับเพลงนี้เลยนะฮะเอ๊ะรู้สึกว่าไฟเหมือนจะดับนะเมื่อกี้เอาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณฟังครับไฟดับนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนขอก่อนมันจะดับนะฮะมาละเหมือนไฟจะกระชากเล็กน้อยนะฮะมีคนตอบพี่ต้นคุงไหมต้นคุงครับเมื่อกี้พี่ต้นคุงว่าไงนะเมื่อกี้พี่ต้นคุงบอกว่าอะไรนะแพ้แท้ไม่เคยแถมเหมือนบางทีมครับดีเจชอบพูดเลอะเทอะนะฮะมีคนตอบกลับจ้านะฮะเขาบอกว่านี่ต้นคุงประสาทหรือเปล่าครับประสาทหรือเปล่าฮะประสาทแดกเหรอก็ลิเวอร์พูลยังไม่เคยแพ้ใครจะยังไม่เคยแพ้ใครจะไปแถอะไรดูบอลบ้างเปล่าดูบอลเป็นไหมเนี่ยฮะก็จริงลิเวอร์พูลยังไม่เคยแพ้เขาจะยอมรับผิดอะไรก่อนนี่นะฮะบอกจะเป็นผู้ฟังได้ดีอยู่เงียบก็ยังมันเลอะเทอะเหมือนเดิมนะนั้นมีการขิงกันแล้วจ้านะฮะมาใครจะขิงใครขิงมาเดี๋ยวจะเป็นคนกลางให้นะฮะ เป็นกรรมการให้ไหมพี่เก่งท่าแซ่บอกว่าดีเจครับตัวนี้วันนี้ขอเพลงความกล้าแล้วกันนะครับกำลังเดินทางอยู่นะฮะวันนี้ก็อากาศก็ยังไม่มีฝนนะฮะกำลังขับรถอยู่นะครับบนถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆฟังเพลงไปชิวๆนะครับนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงกับอีก21นาทีตัวนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่เด้อเดี๋ยวถ้าตั้งเพลงเสร็จแล้วจะอ่านข้อความให้คุณผู้ฟังอาจจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆเนาะเสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจนะฮะเจลาเสียวเสียวเดินจิตเสียวไฟฟ้าดับตรงนี้นะฮะตอนนี้ท้องฟ้ากำลังครึ้มมืดที่เชียงใหม่ตอนนี้กำลังมืดนะฮะพี่อู๋หัวเราะเลยทีเดียวนะฮะพี่อู๋ครับพี่อู๋เป็นกรรมการห้ามหน่อยสิฮะพี่ตัวเล็กจากลำปางมาแล้วจ้านะเชียร์ทีมหน่อยดีครับพี่ข้าวป่าบอกว่าคนใส่ไฟนี่ก็ขนาดหนักเนอะคนใส่ไฟนี่ไม่น่าใช่คนกลางนะดีเจเดี๋ยวอันนี้กำลังว่ากล่าวดีเจใช่ไหมกำลังใส่ไฟดีเจว่าเป็นคนใส่ไฟใช่ไหมจริงๆไม่ใส่ไฟนะเอาน้ำมันราดเข้าไปเลยนะฮะให้มันแบบวอดวายไปเลยทีเดียวนะตอนนี้ห้างฉัตรชุ่มฉ่ำนะครับพี่ตัวเล็กจากลำปางห้างฉัตรครับ

รักกันไม่น่าจะทำได้ลงนะนะครับแล้วเนี่ยวันนี้เข้ารายการมาเนี่ยขิงขาละใครตั้งแต่ต้นรายการเลยเดียวนะจ๊ะเอาข้อความยังมาอีกแล้วพี่โอสุนทรนะนี่บอกว่าฝากบอกไปยังคนเมื่อกี้ด้วยนะฮะที่บอกว่าไม่เคยแพ้เนี่ยนะคุยไปเถอะครับแพ้ขึ้นมาวันไหนเนี่ยระวังไม่มีรูให้มุดนะครับเขาจะเอาน้ำไปล่อออกรูมาอุ้ยแรงนั้นเนี่ยนะฮะเด็กกระทืบซ้ำนะฮะไม่เคยแพ้เข้าใจได้แต่คงเกิดไม่ทันมั้งครับตอนสโมสรตกต่ำนะฮะอุ้ยนั่นไงยังไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะดีเจก็ราดน้ำมันใส่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังนะฮะหลายคนชอบจริงๆนะดูเพื่อความบันเทิงนะฮะแต่ว่าจริงๆนะแฟนบอลเขาไม่ยอมจริงๆนะไม่ต้องว่าอะไรมากคุณฟังนักเตะที่เขาอยู่ในสนามมันก็ยังมีจะต่อยกันนะต้องมีกรรมการเข้าไปห้ามเอาไว้เงี้ยนะฮะให้เข้าใจเลยนะฮะเอ้าถือว่าดีเจครับเจองูใหญ่ใหญ่มากเลื้อยผ่านครับรถจอดเต็มไปหมดไปดูงูนะฮะจริงเหรอพี่งูอะไรงูสิงเหรอฮะรถจอดกันเต็มไปดูหมดงูสิงนะฮะงูมาหลังหวยออกไม่ได้ให้โชคนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะทักทายกันนะแกงกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะพี่อู๋ว่าไงรู้ยังอะไรฮะบ่าย2 26นาทีตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันมีเพลงไวที่ขอมาด้วยเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงช้ากันสัก 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวเราขึ้นเพลงไวจังหวะกันหน่อยจะได้ตาเปิดกันเกรงว่าจะหลับกันนะครับเนาะว่าอากาศมันก็ชวนง่วงซะเหลือเกินบางจังหวัดก็ครึ้มๆตอนนี้เชียงใหม่ในเมืองทางเหนือข้างบนนะรู้สึกว่าจะมีเริ่มมีเมฆดำก่อตัวนะฮะในกลางเมืองเชียงใหม่เลยจะมีเหมือนจะมีเมฆดำก่อตัวนะฮะมีคนแชทมาหลังไมค์ดีเจครับเรื่องนี้นะดูที่ว่าใครมันเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนตอบดีเจซิใครเริ่มก่อนดีเจไม่เริ่มนะฮะใครเริ่มก่อน พี่น้ำเหนือว่าดีเจครับมันเป็นเกมกีฬาครับแต่ถ้าแพ้ขึ้นมานะฮะมันก็จะหัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะฮะว่ากันไปนะฮะสาดเข้าไปสาดเข้าไปนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาฟังเพลงต่อเพลงแตนดีกว่าเอาอะไรดีต่อดีอะเราไปที่เพลงนี้ไหมโลโซไหมโลโซนะ

คุณฟังคนบ้านะฮะอันนี้คือเพลงของโลโซนะฮะเพลงนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้ฝากกับแฟนแฟนบอล2ทีมที่เขากำลังทะเลาะกันนะฮะยังไม่จบนะยังไม่จบนะมีการตอบโต้กับตั้งใจฟังนะฮะแฟนบอลนะฮะมีคนบอกว่าเมื่อกี้ว่าไงนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะแฟนอะไรนะแฟนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะตกต่ำเหรอแหมพูดอย่างกับตัวเองไม่เคยตกต่ำนะตกต่ำไม่ได้แปลว่าตกชั้นเด้อตอนนี้กลับมายิ่งใหญ่กว่าแมนยูแล้วนะทุกทีมเคยตกต่ำหมดแหละแต่ตอนนี้คือแมนยูต่ำสุดนะฮะแต่แฟนบอลรับความจริงไม่ได้ปลอนะฮะแฟนแมนยูน่ะเริ่มก่อนตลอดเริ่มไปตีชาวบ้านกันตลอดเริ่มก่อนตลอดนะฮะแฟนหงเขาก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้ไงต้องยอมรับนะว่าแมนยูเริ่มก่อนนะหลายกรณีนะฮะนี่ยังไม่จบกันนะจ๊ะยังไม่จบกันนะมีคนบอกว่าดีเจครับอันนี้อีกคนนะแม้สงสัยดูบอลไม่นานบอกว่าลิเวอร์พูลเคยตกต่ำแต่ไม่ทันได้รู้ว่าแมนยูก็เคยตกชั้นแล้วมาแล้วนะฮะเพิ่งมายิ่งใหญ่ตอนเฟอร์กี้มาคุมทีมนี่เฉยๆครับฝากบอกด้วยนะฮะฝากบอกได้เด้อพี่สวัสดีวันนี้จริงครับขอเพลงตีๆกันไปอ๋อดีๆกันไปพี่ไม่ใช่ตีๆกันไปพี่ถ้าตีๆกันไปนี่แฟนบอลนะพี่ดีๆกันไปนะฮะกรรมการแน่นวินะฮะอันนี้เป็นเอาหลอมพี่เอาหลอมให้มันไฟไหม้กว่าเดิมให้มันลุกกว่าเดิมนะฮะพี่แบงค์ก็มาดีว่าชอบมากเลยนะฮะแซวกันไปนะฮะนี่เห็นไหมแต่ไม่ยอมใครไม่ยอมใครนะฮะงั้นเปิดเพลงก้อยก่อนไหมเพื่อลดอารมณ์ให้เบาลงก้อยมันรอฟังเพลงนานแล้วก้อยว่าดีเจขาขอเพลงผู้หญิงจะได้เบรกอารมณ์ความรุนแรงของแฟนบอลหน่อยชื่อเพลงว่าอะไรนะก้อยเพลงเลยนะแล้วเรานะฮะจะได้รักกันไหมยากอะก้อยคนละเวแล้วนะฮะผมกับแมนยูนี่คือคนละเวทีคนละฝั่งกันแล้วนะฮะไม่มีทางได้กลับมารักกันนะมีคนฟังบอกว่าแฟนแมนยูขี้โม้ครับดีเจวินนี่แฟนแมนยูขี้โม้ครับมาเร็วมาช่วยกันเร็วนะฮะขอความมาเรื่อยๆนะฮะแมนยูคงต้องรอความยิ่งใหญ่อีกทีก็อีก50ปีข้างหน้านู่นแหละครับดีเจจริงเหรอครับพี่อีกนานเลยนะ50ปีนี่โอ้ตอนนั้นนี่กบาดคงจะลงมาแล้วนะฮะถูกใจถูกใจ

พลงแบ๊วใสนะฮะเพลงของก้อยที่ขอมานะฮะเขาบอกว่าแล้วเราจะได้รักกันไหมนิวสาเบรกอารมณ์ด้วยเพลงเย็นๆแบ๊วๆสักเพลงแล้วนะเนี่ยแฟนบอลหลังไมค์ยังไม่จบนะยังไหลกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแหมยากนะนี่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบอยู่บนสนามจริงนี่น่าจะแบบตะโกนท้ากันแล้วเนาะนะฮะอารมณ์นี้อารมณ์ไหนนะฮะจริงๆมีทุกแบบว่าบ้างฮะเวทีประกวดก็เหมือนกันนะประกวดร้องเพลงประกวดนางงามก็มีเหมือนกันก็มีตะโกนใส่กันเหมือนกันนี่ยังไม่จบนะขออ่านนะอันนี้เขาเรียกว่าใส่ไฟเข้าไปเรื่อยๆนะดีเจด้วยนะครับนี่นะฮะฝากบอกไปยังแฟนหงได้ไหมฮะเปิดขายไหมครับสโมสรนะฮะเห็นเคยเปิดขายหุ้นมาขายหุ้นขายทีมมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอครับดีเจนี่เขาบอกว่าปากแบบนี้ไงฮะเอริคันโตน่าถึงกระโดดถีบปากแฟนบอลแฟนคลับนะฮะอีกทีมนะดีเจนะฮะตกต่ำตกชั้นแค่ไหนก็ตามแต่ไม่เคยคิดจะขายสโมสรเหมือนบางทีมนะครับนั่นไงนั่นไงนะยังไม่จบยังไม่จบนะฮะเรามาต่อดีกว่านะฮะเจอแฟนแมนยูแบบคนพวกนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับไม่เคยอยากจะตอบโต้อะไรแต่ก็ไม่เคยหยุดนะยังจะมาอีกคนใหม่ๆเพิ่มมาเรื่อยๆอีกนะฮะดีนะวันนี้ไม่พูดคำว่าเป็ดนะฮะวันนี้ไม่มีคำว่าเป็ดเลยนะฮะก็เลยไม่มีคำว่าน้องหมาใส่เข้าไปใช่ป่ะนะฮะแม่แจ่มฟ้าร้องมาทางแม่นาจรแล้วครับวันนี้น่าจะตกอยู่นะดีเจอาจแจ้งเข้ามานะครับส่งบรรยากาศมานะอยู่โซนไหนบ้างเอ่ยนะครับพี่ธยุทธ์วันดีเจครับดูบอลเพื่อการพนันอุ้ยดูบอลเพื่อการบันเทิงครับจะได้ไม่ต้องฝังรักทีมที่น่าจะชนะอย่างเดียวจบนะฮะจะได้ไม่ต้องมาฝังใจแบบทีมเดียวนะครับผมชอบแมนซิตี้นะฮะบางคนเขาบอกว่าบางคนก็ดูบอลแบบการพนันก็มีนะดูเพื่อที่จะคือจริงๆดีใจว่าถ้าดูเพื่อการพนันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เล่นเยอะนะฮะเล่นพอดีนะมันก็จะไม่ทำให้เราฝังใจเหมือนแฟนทีมที่เขาเชียร์แบบสุดริมทิมประตูเหมือนเนี่ยที่คุณผู้ฟังที่เขาขิงกันนะถ้าดูเพื่อการพนันวันนี้ทีมนี้ชนะคือที่ทีมชนะอาจก็ได้ไปได้เสียกันไปตามความเหมาะสมแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนเล่นการพนันนะฮะเล่นเบาๆไปเล่นเยอะนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันถึงขั้นฝังลึกฝังลากมันก็จะทะเลาะกันแบบยาแท้คุณผู้ฟัง

ละเอาละมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะตอนนี้ดิจิกำลังไล่ตั้งเอามาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้ดิจิกำลังไล่ตั้งเพลงนะจ๊ะนะฮะสามินเชียงคานบอกว่าแฟนแมนยูบางคนน่ารักจ้าดีเจอุ้ยมินเป็นแมนยูใช่ไหมนี่เห็นไหมเป็นสาวนี่พี่โอ้แฟนแมนยูจ้ะเป็นสาวชื่อมินอยู่เชียงคานไม่เคยด่าใครนะฮะบอกว่าเมื่อวันก่อนได้ยินคนเรียกว่าหมาแดงกรี๊ดเลยค่ะรับไม่ได้นะฮะอ๋อเป็นสาวแมนยูนะฮะดินเขาว่ามีคนเรียกว่าผีรับไม่ได้เลยค่ะ นะครับพี่เสกยังได้เลยนะทีเด็ดน้องหงล่อนอาว่ากันไปในชั่วโมงนี้นะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับพิธีเบงแก่นบอกว่าสวัสดีครับเชียร์ลิเวอร์พูลครับดีเจนี่นะฮะมีลิเวอร์พูลมาหลายคนทีเดียวนะพี่อู๋ลงกรึงนะครับบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่เวียงป่าเป้าใช่ไหมฮะมีฝนตกยาวๆนะครับขอเพลงฝนมาเห่าเครื่องบินด้วยกันละกันนะฮะหนึ่งเพลงนะฮะอุ้ยอันนี้เพลงเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับเรื่องบอล นะก็ขอมาเฉยๆนะมีคำว่าหมาอย่าตกใจนะฮะมาเห่าเครื่องบินนะครับเอาละครับช่วงนี้มาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวที่จะขอเปิดเพลงเราขึ้นเพลงไวก่อนไหมเนาะแล้วขึ้นเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่าจะได้คึกคักกันในช่วงเวลานี้นะครับเอาเพลงอันนี้กันละกันนะครับขึ้นจังหวะเพลงไวกันดีกว่านะฮะอันนี้มันเป็นเพลงไวหรือเพลงช้าเพลงขึ้นจังหวะที่หนึ่งใช่ไหมครับอันขอเริ่มด้วยเบาๆก่อนอยากฟังเพลงเขียนไว้ข้างเตียงนะครับของนันทิดาเดี๋ยวมีม้าเหล็กต่างๆที่คุณผู้ฟังขอมาด้วยเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังนะครับนะบ่ายสองกับอีก41 นาทีช่วงนี้ครับคุณผู้ฟัง

ขาบอกว่าเขียนไว้ข้างเตียงนะฮะเขียนอะไรดีเขียนหวยเลยครับเขียนหวยไว้ข้างเตียงนะครับนะเอาแล้วตอนนี้มาฟังเพลงที่มีจังหวะยุค90ดีกว่ามีคุณผู้ฟังขอบิลลี่โอแกนเข้ามามีอัมพลมีสล็อตแมชชีนมีลาบานูนมีไททัสมิธมีอีทวงไฟมีแดนวอลเวทโบกี้ไลออนไอน้ำฮอปบิทเสือธนพลอลิสมันดิโอลานอลิสมันโอ้หลากหลายเพลงเลย

แววมันอ่อนะครับนะบิลลี่โอแกนกับบิลลี่โอแกนเมื่อกี้จอยส่งภาพมานะฮะกับพี่สุภัสกำลังขับรถไปแถวแถวเส้นทางไปปายนะครับแม่แตงเนาะแม่ริมแม่แตงนะไปที่จะไปอำเภอแม่ริมสิจะไปปายนะครับบอกว่าฝนตกหนักในโซนนั้นนะครับถนนลื่นค่อยๆขับขี่ด้วยกันละกันนะครับในโซนนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีบางที่นะครับที่เป็นที่ภูเขาที่ลึกๆเข้าไปอันนี้จะมีโอกาสเกิดความเขาเรียกว่าความถนนลื่นได้มากๆเลยอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝากเตือนภัยโดยเฉพาะโซนภาคเหนือหรือโซนต่างจังหวัดที่เป็นเส้นทางไกลๆนะฮะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเพลงสมัยก่อนนี่ซาวด์ดนตรีเขาดูไม่แน่นหนาเลยเนาะมันดูไม่อลังการตุ้มตามตุ้มตามเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ความเป็นออริจินอลดีนะอามาเล็กครับมาเล็กอัมพลลำพูนครับ

นี่คือบ้านเหล็กนะฮะเมื่อกี้เสียงขึ้นเพลงเมื่อกี้นี่มีคนแซวมาพี่พิมพ์ลืมแกนนะวันนี้จ้ะครับเสียงมันกำลังลาบนะฮะเสียงลาบจีนลาบจีนนะครับเนาะปักปักปักปักเมื่อกี้ตอนที่เสียงมันเริ่มเพลงนะอันนี้ใช่ไหมเสียงกำลังลาบอยู่นะฮะเตรียมพริกลาบหรือยังครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะเดี๋ยวเราฟังเพลงร็อกๆกันสัก 2-3 เพลงแล้วกันนะฮะช่วงนี้จะได้คึกคักกันนะครับตอนเดี๋ยวมีเพลงเก่ายุค90มีข่าวต่างๆนะฮะมาไล่คุณผู้ฟังไปฟังด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยนะฮะคุณฟ้าเห็นข่าวเลยไม่ได้เชียงใหม่ฮะที่เขาไปเจอศพในบ้านล้างอ่ะน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังช่วงหน้านะฮะ

เลือกกักนะฮะหนึ่งเพลงโจ๊ะๆในช่วงนี้กันละกันในช่วงของเพลงวัยชิวๆสบายๆช่วงนี้นะครับพี่ณัฐพงษ์มาทวงเพลงแล้วรอก่อนเด้อถูกใจพี่เพชรด้วยถูกใจเอ็นจอยทักทายทางบุญทะลึกด้วยกันละกันนะฮะตอนนี้ลิงสัญญาณแล้วเนาะในช่วงเวลาบ่ายสามโมงเดี๋ยวเขาเปิดเพลงมีจังหวะกันสักเพลงสองเพลงกันช่วงนี้เพลงช้าเบาๆลดจังหวะให้เบาลงนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะฮะวันนี้วันพระราชบดี17

ม้าเห่าเครื่องบินนะครับโลโซนะครับโลโซแลนโลโซนะฮะส่งมาเปิดให้ฟังนะครับบ่าย3:34ช่วงนี้นะครับชิวๆด้วยกันตรงนี้ก็เลยกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะกับวันสบายๆมีคุณผู้ฟังวันนี้ใช่ครับอยากจะฟังเพลงรักข้ามคลองเอาเวอร์ชันของพี่อีทวงฟลายฟังละกันนะครับชิวๆด้วยกันตรงนี้นะฮะกับอยู่กับ True Detect นะฮะร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยครับ

เอาละครับนี่คือรักข้ามคลองนะจ๊ะนะจบไม่ทันตั้งตัวทีเดียวนะฮะกำลังฟังเพลินๆเลยนะเนี่ยนะฮะเพลงจากพี่อีทนะครับพี่อีทปงลางไม่ใช่สิพี่อีทวงฟลายสินะครับนะเข้าสู่ช่วงบ่ายสามยังเป็นทางการช่วงนี้บ่ายสามโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะจ๊ะคือคักกันไปหลายเพลงทีเดียวจะได้ตาเปิดกันนะครับต้อนรับคุณฟังทางมูลทริกด้วยเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงนะจ๊ะมูลทริกเด็ดอุดมนาจรวยนะครับเป็นยังบ้างวันนี้ฝนตกไหมขอเช็คไรด้าตรวจอากาศณเวลานี้ณว่าตอนบ่ายสามสิบแปดตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างเอ่ยนะมันก็ยังกระจายไปทั่วนะนะตอนนี้ที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับทางใต้เหนือตกเยอะนะนะครับตั้งแต่อำเภอแม่อายลงมาชัยปราการแม่สวยนะครับอำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับนะข้ามฝั่งไปแม่ริมนะฮะมันเว้นเชียงใหม่ไว้แต่ในเชียงใหม่จะมีแถวแม่เหียนะครับแถวหยางดงชุดหนึ่งที่กำลังตกอยู่นะเวลานี้นะฮะนะเอาที่เชียงใหม่ก่อนนะกระจายกันไปตรงนี้นะฮะบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นนั้นพี่อยู่ฝั่งทางนี้นะแล้วก็ทางโซนของลำปางแจ้ห่มนะกำลังตกอยู่ครับลำพูนยังไม่มีนะฮะลำพูนยังไม่มีนะครับเว้นลำพูนตรงกลางเอาไว้นะฮะแล้วก็โซนแม่วางนิดหน่อยนะเข้าไปทางดอยโซนจอมทองนะครับในฝั่งดอยก็ตกอยู่ครับฝั่งแม่แจ่มเล็กน้อยนะครับอำเภอฮอดของตะเนินเล็กน้อยนะครับแล้วก็ฝั่งลำปางในทั้งจังหวัดทีเดียวนะลำปางทั้งจังหวัดเลยนะฮะแม่เมาะงาวนะครับอำเภอเมืองนะฮะวังชิ้นสบปราบนะครับลากไปถึงทางด้านของฝั่งเทินนะครับแม่พริกนะครับลงไปถึงจังหวัดตากนะครับนี่คือภาคเหนือนะครับส่วนของจังหวัดน่านก็มีบ้างปราบปรายนะครับจังหวัดแพร่เล็กน้อยนะครับนะฝั่งอีสานนี่จะไปหนักแถวอุดรธานีนะครับขอนแก่นครับเลยอุดรขอนแก่นสกลนครครับที่ตกอยู่ส่วนทางอีสานตอนกลางตอนล่างจะเบาลงนิดนึงนะฮะแต่ก็มีอยู่บ้างนะครับเนาะส่วนอุบลราชธานีไม่มีนะฮะตกไหมครับทางบนทริกในเรดาร์ตรวจอากาศไม่ขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นมานะแต่อาจจะมีครึ้มๆมืดๆบ้างเนาะนะฮะส่วนทางภาคกลางแต่เวลานี้นะครับกรุงเทพมหานครยังไม่มีนะครับแต่ว่าไปมีแถวสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนครปฐมกำแพงแสนบ้านโป่งนะครับที่กาญจนบุรีนะครับสิงห์บุรีลพบุรีอยุธยาเล็กน้อยฝั่งภาคตะวันออกยังไม่มีครับยังไม่มีนะส่วนภาคใต้ครับก็ไปมีเยอะแถวๆนู่นครับเกาะ2ลงไปนะครับสุราษฎร์ธานีนะฮะใต้ชุมพรลงไปฮะเกาะ2นี่ตกเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์คุระบุรีตะกั่วป่านะฮะตัวเมืองสุราษฎร์เว้นไว้ครับไปมีที่สิชลพระแสงตัวนครศรีธรรมราชเล็กน้อยนะไปเยอะที่แถวฝั่งทะเลนะครับระโนดนะครับพัทลุงครับตรังมีบ้างประปรายนะครับภูเก็ตนะมีบ้างหลักประปรายหาดใหญ่ตกหนักครับตอนนี้จันทน์ก็ตกอยู่เหมือนกันยะลาตัวเมืองก็ตกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานฝนฟ้าอากาศในวันนี้ที่มีกันทุกภาคเลยนะมีกันทุกภาคเลยทีเดียวก็ค่อยๆขับขี่นะรถมันอาจจะวุ่นๆหน่อยนะครับสวัสดีสาวดื้อนครปฐมบอกว่าตื่นแล้วจ้าดีเจกู๊ดมอร์นิ่งนะฮะโอเต้ดื้อตื่นแล้วจ้าดื้อตื่นแล้วดื้อตื่นแล้วเมื่อคืนไปไหนมาดื้อเมื่อคืนไปไหนฮะไบโพล่าสินะสาวมิ้นบอกว่าอิดปงลางไม่ใช่ค่ะอิดฟุตบาทนะคะอิดฟุตบาทเนาะนี่ครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาของบ่าย3โมงนะฮะอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับมีหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณฟังได้เลือกกันนะครับจะเป็นรายวันและสัปดาห์แล้วก็เรายังคงพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อการใช้งานได้อย่างดีเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพนะครับใครมีปัญหาที่ไหนก็แจ้งส่งปัญหาสัญญาณมาได้นะครับเนาะจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ครับนะเอาเลยครับช่วงนี้มาในช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงที่ข้างได้อ่านชื่อเพลงก่อนไหมว่ามีเพลงอะไรบ้างที่ตั้งเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังจะได้รอฟังเดี๋ยวจะมีข่าวมาเล่าให้ฟังกันเนาะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมีสายตายาของแดนวรเวทครับปลอมจาก The Drive ด้วยนะครับคนดีที่ฉันรักจากลาบานูนครับกดของคนแพ้นะฮะเมื่อกี้ขอไว้จากพี่โอ้นะฮะ เพราะฉันยังอยู่ของไอ้น้ำครับความกล้าจากฮอบบิทนะครับครั้งนางฟ้าข้างถนนจากธนพลเสือพงพัฒน์นะครับความสุขเล็กๆหนึ่งเพลงแล้วกันเนาะอลิสมันครับเธอลำเอียงดีโอรันโปรเจกต์ของลุงแปะมีเพลงอินดี้ล่องลอยครับโลกที่แบกไว้แล้วก็นาฬิกาทรายของอเมด้วยนะครับที่ฝากไว้สำหรับบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันในขอเลือกข่าวที่น่าสนใจก่อนนะครับทนายตั้มยื่นหลักฐานเพิ่มปมการจอมพลังครับพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ตัวเองเป็นอะไรรู้ไหมเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เป็นการหมดพลังนะฮะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นการหมดพลังว่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของข่าวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างในคู่นี้นะฮะ

ฟังเพลงก่อนช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันนะครับตอนนี้3:26 PMคุณฟังเห็นข่าวนี้หรือยังหมอปลายจะแต่งงานคุณฟังสายฟ้าแลบเอ้าหมอปลายจะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปลอมครับจาก The Drive นะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวนี้คำว่าปลอมนี่มันเป็นคำด่านะปลอมนะฮะปลอมนะของปลอมนะสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยละกันนะครับบอกว่าทักทายครับอยากฟังข่าวที่ผู้ชายคนหนึ่งบูลลี่ผู้หญิงอายุ35อ๋อเห็นอยู่ที่เขาแชร์ในออนไลน์เหรอฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ทักทายวิมลทิพย์ด้วยกันละกันทักทายเซฮายเข้ามานะครับบอกว่าฟังทุกวันค่ะแต่ว่ามาช้าถ้าทันขอทูเพอร์ผู้ไม่แพ้หนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะมาช้านะฮะมาดูข่าวนิดนึงนะครับว่าหมอปลายจะแต่งงานคุณผู้ฟังเอ้ามาจากไหนเนี่ยฮะสุดเซอร์ไพรส์นะครับหมอปลายพลายกระซิบนะฮะเตรียมเข้าพิธีวิวา18กันยายนนี้ตายนะฮะผู้สื่อข่าวรับการแจ้งนะครับงานมงคลสมรสระหว่างหมอปลายพลายกระซิบนะครับหรือว่าณวราชาพินิจโรดากรเออนะฮะแล้วมันจะพิมพ์เป็นวรรคเพื่อนะฮะแต่ละอ่านพินิจโรดากนะฮะเจ้าบ่าวนะคือพันนวาประสิทธิ์โสดประสิทธิ์เสิร์ชนะฮะคุณผู้ฟังในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้นะครับเขาบอกว่าโดยพิธีวิวาห์ดังกล่าวนะฮะคือย่านคูบอนนะครับเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มงามยามดีนะครับโดยเผยภาพ pre wedding เจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวนี้อายุก็น่าจะไล่ๆกันนะฮะเขาบอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเป็นผอ.ของทีวีช่อง INTV นะฮะเป็นทีวีดาวเทียมนะครับหลายคนถามเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนไม่เห็นออกสื่อเลยนะฮะก็เป็นผู้อำนวยการโทรทัศน์ช่องดาวเทียมนะครับช่องหนึ่งนะครับเลยคบหาดูใจกันมานานแล้วนะฮะโอ้โหแล้วการ์ดเชิญนี่ก็เป็นรูปเหมือนกับเขาเรียกว่าไงฮะเหมือนกับประมาณอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะถวยเทพไม่ใช่ถวยเทพสิคนมีเขาอะฮะทำเหมือนอยู่ในอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรอะบอกไม่ถูกอะหมอปลายแต่งตัวมีเขาด้วยอะเป็นเดวิลอะไรเงี้ยนะฝ่ายชายก็เหมือนกับเป็นอสุรกายอะไรสักอย่างเลยนะเขาแต่งมาแล้วนะฮะแต่ก็ใช้ AI ทำนะฮะขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีมงคลสมรสนะฮะพันนวา ประเสริฐสิทธิ์แล้วก็ณวราชาพินิจโรคากรนะอันนี้น่าจะเป็นชื่อใหม่นะฮะพินิจโรคากรหรือว่าชื่อสกุลเก่านะสกุลใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนะครับ18กันยายน69นะครับคูบอล14นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะยังไงอยู่ดีก็แต่งงานเฉยเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแล้วกันนะก็ว่าทำไมช่วงนี้หมอปลายดูผอมลงนะฮะเตรียมตัวเข้าพิธีแต่งงานนั่นเองนะฮะหมอปลายพลายกระซิบคุณผู้ฟังนะฮะว่ากันไปนะดูซิว่าเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่ากฎของคนแพ้ครับเป็นที่ขอตั้งแต่ต้นรายการเมื่อกี้แหละไม่ดราม่าแล้วเนาะไม่ดราม่าเลยนะคนแพ้ย่อมมีน้ำตาเสมอจะมีลาบานูนไอ้น้ำฮอบบิทนะครับเสือธนพลพงษ์พัฒน์หลายเพลงที่ขอมาเดี๋ยวเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากฎของคนแพ้นะครับงานจากลีเจนบอยลีเจนบอยนะครับอ่ะมาฟังข่าวดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะยังค้างเพลงหลายเพลงอยู่เดี๋ยวเราจะเปิดสลับกันไปเนาะกับเพลงแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังซื้อบ้านแต่คุณผู้ฟังไปเจอศพในบ้านคุณผู้ฟังจะทำยังไงเออถ้าซื้อบ้านปรากฏว่าเปิดบ้านมาโอ้โหนะฮะเจอคนตายนอนอยู่ในบ้านทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่ามีเรื่องราวหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับเมื่อวานมีการแชร์ข่าวมาหลายคนตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นยังไงแบบไหนนะฮะไปดูข่าวกันสักหน่อยกันละกันนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆบ้านนะครับหลายที่นะครับก็เขาเรียกว่าถูกขายทอดตลาดเนาะถูกขายทอดตลาดนะครับแล้วสุดท้ายได้สุดแล้วนะครับเมื่อมีการเอามาขายต่อเนี่ยคนก็ซื้อต่อคนก็ไม่รู้หรอกนะว่าข้างในบ้านมีอะไรเออนะฮะปรากฏว่าเปิดแล้วปั๊บเจอศพสิฮะนะครับพบโครงกระดูกนะครับในบ้านร้างนะครับที่สันบีเสื้อเชียงใหม่ครับคาดว่าเป็นหญิงชายชราวัย93ปีนะที่หายไปกว่า5ปีนะฮะหลังจากแบงค์ยึดนะครับก่อนกรมบังคับคดีจะเอามาขายทอดตลาดคนมาซื้อบ้านตกใจสิฮะเปิดเข้าไปแล้ววิ่งหนีกันเลยทีเดียวนะครับไปดูข่าวเลยแล้วกันนะฮะเมื่อวันก่อน15กันยายนนะครับมีนักข่าวนะฮะได้รับการแจ้งจากคนในพื้นที่ว่ามีคนไปเจอศพนะครับในบ้านหลังหนึ่งครับคุณผู้ฟังเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับถูกปล่อยทิ้งร้างมีสภาพเก่าแก่แล้วก็ข้างในนี่รกร้างหยักย่ำขึ้นน่ากลัวหลอนมากๆเลยนะฮะตั้งอยู่ใกล้ตลาดซึ่งมีผู้คนสัญจรพลุกพล่านครับทำให้คนไม่ได้สนใจไม่ได้กลิ่นไม่ได้ใดๆใดใดใดทั้งสิ้นนะครับนะฮะปรากฏว่าหลังจากที่ข้อมูลมีการนำเสนอมีการเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีเจ้าที่ตำรวจต่างๆลงมาที่ไปตรวจสอบก็เข้าไปข้างในนะปรากฏว่าน่าจะเป็นหญิงชราอายุ93ปีครับชื่อว่ายายศรีวันพวงเพชรนะครับแต่ถ้าคนถามเอ๊ะยายศรีวันพวงเพชรนะครับเป็นใครมาจากไหนนะฮะจริงๆแล้วคือเจ้าของบ้านเองครับเขาบอกว่าจากข้อมูลของชาวบ้านเบื้องต้นนะครับหญิงชราคนดังกล่าวเนี่ยจริงๆมีลูกนะมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าประเวศหรือว่านายตีนะครับโดยชาวบ้านนะพบเห็น2แม่ลูกเนี่ยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ 5-6 ปีก่อนแล้วคุณผู้ฟังครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นบ้านก็ถูกธนาคารอายัดว่ามีการไปกู้ยืมเอาไปจำนองต่างๆมานะฮะและในข่าวในชุมชนว่ายายศรีวันเขาบอกว่าเออนายยายน่าจะถูกย้ายไปพักอาศัยอยู่กับญาติอีกที่นึงแล้วล่ะทำให้บ้านก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยบ้านทิ้งรกร้างเอาไว้หลายปีกระทั่งมีบ้านเนี่ยถูกนำมาขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีนะครับและมีผู้สนใจซื้อติดต่อเข้ามาที่บ้านเมื่อเปิดเข้าไปดูภายในบ้านตกใจสิฮะปรากฏว่าเจอโครงกระดูกแห้งแล้วนะครับนอนอยู่ในมุ้งนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะมุ้งที่เป็นมุ้งครอบนะมุ้งเล็กที่มันครอบนะฮะโดยสภาพแห้งจนเหลืองเหลือเพียงกระดูกสร้างความตกใจกับผู้ได้พบเห็นเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเลยรีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจเบื้องต้นเจ้าที่พยายามตามหาลูกชายอยู่ที่ไหนทราบมาว่าปัจจุบันนั้นลูกชายของเขาเนี่ยนะฮะถูกจำคุกนะที่จังหวัดตากครับไม่ได้บอกว่าเป็นข้อหาอะไรด้วยถูกจำคุกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี69แล้วตอนนี้ทางแพทย์ก็ได้มีการนำร่างนำศพไปพิสูจน์นะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อนำโครงกระดูกไปตรวจที่พิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์รวมถึงชันสูตรพลิกศพนะฮะนะก่อนตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันว่าเป็นร่างของยายศรีวันจริงๆนะครับในข้อมูลเนี่ยบอกว่าลูกชายเขาติดคุกที่จังหวัดตากในเดือนกุมภาปี69นั่นแสดงว่ายายน่าจะตายช่วงประมาณสักกุมภานั่นแหละกุมภามีนานะนะครับเพราะว่าโดยปกติของคนอะเนาะถ้าสมมติว่าลูกชายเขาไม่เข้าคุกเนี่ยถ้าตายอย่างน้อยเนี่ยไม่เกินครึ่งเดือนละฮะเขาจะต้องมาตามหาเอ๊ยยายโทรไม่ติดไม่หาตามหาไม่เจอจะต้องกลับมาตามหาที่บ้านใช่ไหมครับอันนี้ลูกชายอยู่ในคุกไงเลยออกมาไม่ได้บางคนบอกว่าอาจจะตายแล้วเป็นปีไม่น่าจะใช่นะฮะเพราะปกติแล้วคนตายถ้าสมมติว่าไม่มีใครติดต่อได้มันต้องมีการพยายามติดต่อจากญาติเนาะอย่างมากสุดก็ไม่เกิน1เดือนนะฮะไม่เกินครึ่งเดือนนะคนก็พยายามตามหาอันนี้เขาบอกว่าลูกชายเข้าคุกเดือนกุมภาเพราะน่าจะช่วงประมาณกุมภามีนานี่แหละที่เขาอาจจะเสียชีวิตก่อนสงกรานต์หรือว่าช่วงสงกรานต์แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จากนั้นคือลูกก็ติดต่อไม่ได้ไงเอ๊ะแม่ไปไหนนะญาติไปไหนนะก็ปล่อยยาวถึงปัจจุบันจนทั้งบ้านขายถูกขายโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวนะเนี่ยคุณฟังบ้านร้างเนี่ยมีเยอะมากๆเลยในกรุงเทพในภาคกลางในแต่ละที่แต่ละทางแล้วก็หลายๆบ้านก็มีประวัติมากมายแต่เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหลอนต่อไปเออนะฮะแล้วยีคุณฟังคิดดูว่าคนที่ซื้อว่าจะกล้าซื้ออยู่ไหมนะคุณฟังจะกล้าซื้ออยู่ไหมไม่เอาเลยเนาะแล้วไม่ดูว่ากรมบังคับคดีที่แล้วอย่างนี้เขาสามารถจะอันนี้ได้ไหมนะไม่น่าจะซื้อเลยนะเขาไม่น่าจะเอาแล้วมั้งหรือถ้าซื้อก็ไม่อยู่ฮะซื้อแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเงียบไปแล้วก็ขายต่อในอนาคตอีกอะ
นะฮะถ้าเป็นบ้านไม้นี่มันสามารถถอดไม้ออกได้นะนะเอาไม้ออกเนาะเอาไม้ออกแล้วไปขายนะแล้วก็ปล่อยให้เป็นที่โล่งๆแล้วก็ค่อยทำเป็นตึกอะไรในอนาคตเนาะถ้าสมมติว่าจะซื้อนะก็ซื้อได้ครับแต่ซื้อแต่ไม่ต้องอยู่ซื้อนั่นแหละนะแต่ว่าค่อยแกะเอาทีหลังนะโละของออกแล้วแกะเอาไม้ไปขายแล้วที่ที่ไม้ไปขายก็จะหลอนต่อนะฮะนะฮะแล้วก็ที่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นที่แบบโล่งๆก็จะใกล้ตลาดด้วยก็จะโอเคมาหน่อยนะค่อยสร้างอาคารใหม่นะฮะนะครับโปเต้บอกว่าให้ฟรีจะเอาไหมเอาโปเต้ว่าเอาเหรอฮะโปเต้ว่าให้ฟรีจะเอาสิเอาอยู่แล้วก็โลไปเลยแกะบ้านไปเลยนะฮะแล้วปล่อยทิ้งร้างกันนะอนาคตก็ขายต่อร้อยเรื่องมันเงียบสัก5 7 8ปี10ปีเนาะค่อยมาขายต่อนะครับก็เป็นเรื่องที่เชียงใหม่นะฮะน่ากลัวนะแบบนี้นะฮะว่ากันไปกันละกันในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะคนดีที่ฉันรักครับจากลาบานูนครับพี่สวัสดิ์บอกว่าถ้าไม่รู้ว่ามีคนตายในบ้านก็ไม่หลอนนะทันทีที่รู้ว่ามีคนตายก็เลยกลัวมาทันทีนะฮะและพี่สวัสดิ์คิดว่าวิญญาณเขาอยู่ไหมฮะเขาจะมีวิญญาณไหมหรือว่าตายและจบแล้วก็คือโละกระดูกไปทำพิธีเผาผีจีกระดูกต่อไปแล้วก็รีโนเวทบ้านใหม่ได้ไหมเชื่อว่าดวงวิญญาณจะอยู่ไหมฮะหรือพี่สวัสดิ์เขาไม่เชื่อว่าเรื่องผีมีจริงอยู่แล้วเนาะรีโนเวทใหม่ก็จบจือแล้วนะฮะจริงๆนะถ้าใครเชื่อว่าผีมีจริงนะฮะดีเจเชื่อว่าวิญญาณมันมีจริงนะฮะแต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของใหม่เขาทำอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นเจ้าของใหม่เขาทำอะไรได้นะถึงเวลาปั๊บรีโนเวทปรับปรุงใหม่นะฮะเปิดให้มันโล่งสะอาดสะอ้านสวยงามแล้วก็ทำพิธีตามความเชื่อต่างๆซะเขาก็จะหายไปตามกาลเวลาไม่มีใครสามารถยึดติดอยู่ที่เดิมได้ตลอดไปตลอดชาตินะครับนะฮะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของใหม่แล้วนะฮะมันมีทุกที่อะฮะวิญญาณนะครับทุกที่อะฮะโดยเฉพาะที่ที่เป็นเจ้าของของเขานะฮะมีจริงนะฮะพี่ต้าครับสนใจไหมฮะซื้อมาทำลงเบียร์ไหมพี่ฮะซื้อมาทำร้านเหล้าพี่ต้าร้านเหล้าเนาะเปิดโล่งๆนะฮะติดพัดลมนะติดเวทีลำโพงเนาะโล่งๆเลยนะฮะเปิดเป็นร้านเหล้าไปเลยนะฮะ

ชื่อเพลงว่าคนดีที่ฉันรักนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในบ้านร้างใช่ไหมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากพี่อ้อยบอกว่าดีเจขาเมื่อกี้อ่านข่าวใน Facebook ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าคนที่ซื้อเขาโพสต์เองเลยเขาบอกว่าเขายังจะซื้ออยู่นะบ้านหลังนี้เขาคงจะทำบุญให้ยายที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับอยู่ในที่ชุมชนติดถนนคงไม่น่ากลัวหรอกเนาะใช่พี่อ้อยดีเจส่งคลิปให้ดูนะฮะพี่สวัสดีดีเจส่งคลิปวิดีโอให้ดูนะฮะพี่สวัสดีคงไม่เชื่อว่าผีมีจริงนะฮะดีเจวินดีเจทันนะฮะดูคลิปรายการที่เขาไปถ่ายทำที่บ้านร้างดูจนกระทั่งแบบคือแบบมันเกินแล้วว่าเขามีจริงๆอ่ะเขามีจริงๆอ่ะฮะเขามีนะฮะอย่างคลิปหนึ่งที่เมื่อคืนวันก่อนนี้จะดูของที่เพจที่เขาไปสำรวจนะฮะก็เป็นบ้านร้างนี่แหละสมมติว่าเขาจะไปบ้านร้างพี่อ้อยเป็นบ้านคนเฒ่าคนแก่ที่เสียชีวิตนะฮะเขาจะติดต่อญาติว่าเออเขามาถ่ายทำรายการนะไอ้เรื่องอันนี้ถ่ายเรื่องจริงพี่อ้อยเพราะว่าหลังจากที่เขาขึ้นไปข้างบนคือไม่มีใครสักคนเลยนะฮะเป็นคลิปวิดีโอนึงนะเขาไปถ่ายรายการนะครับในบ้านร้างในช่วงที่กำลังเดินขึ้นบันไดนะฮะมีหัวดำๆโผล่มาจากหน้าต่างทีมงานวิ่งหนีกันเลยส่วนอีกชุดหนึ่งวิ่งเข้าไปชั้นบนนะครับไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะแล้วก็ทางขึ้นลงมีฝั่งเดียวด้วยทางขึ้นลงมีบันไดฝั่งเดียวแล้วมันจะวิ่งออกที่ไหนถ้าเป็นคนจริงๆนะฮะในช่วงที่ไปถ่ายรายการเอากล้องถ่ายขึ้นไปตามอะไรคุณฟังลองฟังเสียงนะฟังเสียงคนที่เขากรี๊ดนะฮะนี่ฟังเสียงฮะนี่เสียงลมนะให้จินตนาการตามนะนี่ได้ยินไหมเนี่ยฮะอันนี้คือเสียงที่เขากรี๊ดเพราะว่ากล้องถ่ายขึ้นไปแล้วเห็นหน้าชะโงกมานะเนี่ยฮะอันนี้เห็นไหมได้ยินเสียงบ้าแล้วคนถามว่าถ้าแต่คนไม่เคยดูจะโอ้ยปลอมพวกในยูทูบเบอร์มันปลอมกันนะฮะแต่คนนี้ได้จะตามมานานละนะฮะตามมานานละคนนี้นะฮะถ่ายขึ้นไปปั๊บวิ่งพอวิ่งปั๊บเนี่ยกล้องก็ยังจ่อไว้อยู่นะฮะแล้วก็ทีมงานอีกส่วนก็ขึ้นไปชั้นบนเอากล้องไปถ่ายทุกซอกมุมไม่มีใครสักคนเลยและทางเดินมีฝั่งเดียวก็คือบันไดลงอันเดียวแล้วบ้านสองชั้นสูงด้วยเขาจะวิ่งลงทางไหนนะฮะเป็นร่างดำๆนะครับชะโงกหน้ามาแล้วคือประเด็นคือไม่ได้มาแค่ชะโงกหน้าครับมันมีกลิ่นมาด้วยก่อนที่เขาจะเดินไปว่าทุกคนได้กลิ่นสาบได้กลิ่นเหมือนเน่าๆอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะสักพักหนึ่งโผล่มาเลยนะฮะดวงวิญญาณนะครับเขาจะเอาร่างสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตมาปรากฏให้เราได้เห็นอย่างที่เจเคยเล่าให้ฟังไปนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เวลาเราไปเห็นเป็นร่างดำเงาดำต่างๆนะฮะนั่นคือร่างสุดท้ายของเขาที่เขาเสียชีวิตคุณฟังเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกฮะเขาแค่มาชะโงกดูว่าใครมาหานะครับแค่นั้นเองอย่างกรณีคุณยายที่เสียชีวิตที่เชียงใหม่นี่เหมือนกันถ้าสมมติว่ากลางคืนสมมติว่าคนไม่รู้เนาะอยู่ดีเดินเข้าไปอาจจะเจอก็เป็นได้คือเขาอาจจะใช้ชีวิตปกติของเขานั่นแหละในบ้านหลังนั้นนะฮะในบ้านหลังนั้นของเขาก็ได้นะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะพี่อ้อยนะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะพี่ดาวินซ่าว่าถูกใจข่าวนี้นะฮะพี่สวัสดิ์ลองดูแล้วกันเนาะพี่สวัสดิ์ที่สมัยไม่เชื่อแล้ว 90% ไม่เชื่อนะฮะมันก็เหมือนสำนวนไทยนะครับเห็นเสือให้วัวกลัวถ้าไม่คิดอะไรก็อยู่สบายจริงๆในเรื่องจริงถ้าสมมติว่าเราไม่คิดอะไรแล้วนะฮะเราไม่คิดอะไรผีไม่จริงหรอกก็อยู่บ้านเหมือนเดิมเหมือนเราเคยรู้ว่าหอพักแห่งนี้มีคนตายเราก็อยู่ไม่สุขคิดนั่นคิดนี่แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าไม่มีคนตายก็เฉยๆทำตัวปกติอยู่ที่ใจของเราด้วยนะฮะพี่อ้อยว่าถ้าตามคลิปที่ส่งให้ดูเนี่ยแบบนี้ไม่กล้าไปเด็ดขาดค่ะปกติจะเป็นคนกลัวผีมากพี่อ้อยบอกเอาไว้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ที่เจคัดมานี่คือการันตีว่าของจริงนะนะเพราะของปลอมจะไม่ดูจะบล็อกทิ้งหมดเลยพวกยูทูบเบอร์แบบที่มันแต่งตัวเป็นผีนะฮะดูสัก 2-3 คลิปกลัวแล้วพี่อ้อยว่าไหนมันปลอมมันจริงฮะนะครับดูมาหลายคลิปแล้วของคนนี้ยูทูบเบอร์คนนี้นะมี2คนที่จะดูก็คือของคนนี้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีของเอเชิญยิ้มที่เขาจะไปถ่ายตามสุสานร้างนะฮะเอเชิญยิ้มนี่เจอมาหลายรูปแบบแล้วนะฮะนะมีมือชะโงกออกมามือออกมาจากเมนเผาศพก็มีมาแล้วออกมาจากช่องเมนเผาศพเลยเป็นมือนะฮะมือแบบช้ำเลือดช้ำหนองโผล่มาเลยเปิดเมนออกมาปั๊บไม่มีใครหยุดสักคนนะฮะแล้วใครมันจะไปอยู่ในเมนเผาศพอ่ะเรื่องจริงนะฮะเขาสามารถเอาร่างมาให้เราเห็นได้ในร่างที่เป็นคนนะฮะนะฮะแต่มันช้ำเลือดช้ำหนองนะแบบเละๆแล้วนะฮะนะฮะมาไลฟ์ฟังเรียนเล่าเรื่องหลอนไงเรื่องหลอนนะฮะนะครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงกันแล้วนะครับพูดคุยในเรื่องนี้ท่านหนุ่มมาแล้วจ้าท่านหนุ่มมาแล้วนะฮะท่านหนุ่มครับเชื่อว่าผีมีจริงไหมฮะผีมีจริงไหมเอ่ยพี่สมบัติมากมีพี่สมบัติจะส่งคลิปให้ดูนะฮะทำไมผีถึงออกมาเห็นกับคนที่ไม่ที่ไปถ่ายตอนทำคอนเทนต์ทำไมผีถึงออกมาให้เห็นกับคนที่ไปถ่ายทำคอนเทนต์นะสงสัยคือในที่เด็ดอย่างนี้พี่สมบัติฮะปกติคนไปถ่ายคอนเทนต์จะไม่เห็นแต่เขาจะมีคาถาหรือมีวิธีการเรียก
นะฮะมันจะมีคาถาของเขาเป็นภาษาบาลีก่อนที่เขาจะไปถ่ายทำรายการเขาจะยืนหน้าบ้านก่อนแล้วก็จะท่องภาษาบาลียาวมากภาษาบาลีเป็นภาษาที่เรียกวิญญาณนะฮะเรียกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาเจอปั๊บเนี่ยจะทำบุญให้จะเอาที่ส่วนกุศลให้นะครับอย่างเอเชนยิ้มก็ทำอย่างเอเชนยิ้มเนี่ยเคยอย่างที่บอกไปเคยเจอแล้วเขาจะท่องคาถาก่อนแล้วก็เขาจะหมิ่นกับประมาณว่าอุทิศส่วนกุศลให้นะครับแล้วก็ตอนนั้นไงที่เขาถูกหวย6ล้านจำได้ไหมฮะเมื่อประมาณสักหลายเดือนก่อนเขาว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วทำบุญใหญ่ในสุสานแล้วขอโชคใหญ่ได้ไหมปรากฏว่าถูกหวยนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะจะจริงไม่จริงไม่ทราบเหมือนกันอาจจะพุกก็ได้นะครับนะฮะคือไม่ใช่จะดูไปแล้วจะเจอไม่เจอนะฮะมันต้องเรียกเขาทำพิธีนะต่างๆเหมือนเป็นความเชื่อบางทีเขาจะมีของโบราณด้วยเอาปักปอกลงไปเลยนะเหมือนจะมีมีดโบราณปักบนพื้นก็มีเหมือนกันเป็นความเชื่อนะฮะเสร็จแล้วต้องถอนเลยนะพอกลับออกมาต้องถอนคาถาเลยนะนะตอนแต่เขาไม่ถ่ายทำเขาจะปิดกล้องไปก่อนแล้วก็จะทำพิธีปิดแล้วตอนแรกจะเบิกเนตรก่อนเบิกเนตรในการมองเห็นก่อนเสร็จแล้วก็จะปิดเนตรนะเพื่อไม่ให้มองเห็นไม่ให้ตามนะมันจะมีวิธีเยอะแต่ที่เราเห็นในสื่อในโซเชียลที่มันออกนะส่วนมากปลอมก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ถ่ายตอนที่เขาทำพิธีแต่ดีเจดูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงกระทั่งจบเลยนะฮะเขาจะถ่ายให้เห็นเลยว่าทำอะไรบ้างนะครับเนาะมีคาถาของแต่ละคนอันนี้เป็นความเชื่อแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะส่วนบุคคลเนาะพี่สวัสดิ์บอกไม่เชื่อแล้วคนปลอมใส่ชุดสีดำมาอยู่ในบ้านนะฮะ BP Radio BP Radio ครับพี่ทีมเวียงแก่นบอกเอาไว้นะฮะผมก็ผีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวส่งให้ดูนะฮะเอ็นจอยบอกว่าเรื่องผีไปแล้วเหรอคะไม่อันนี้เมื่อกี้พูดเบาๆอยู่ยังไม่ได้เล่าอย่างเป็นทางการเอ็นจอยนะฮะพี่สมบัติมากมีมาแล้วนะครับทนายหนุ่มก็มาแล้วพี่โอ้ก็ฟังอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวส่งคลิปวิญญาณให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังทางบนทริกเลยก็แล้วกันเนาะเมามอยกันไปเนาะชนคุยชนเมากันนะฮะเรื่องคนเรื่องผีนะฮะต่างๆนานาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะจ๊ะนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยก็แล้วกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในชั่วโมงนี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True Detect นะครับนะให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับงั้นเดี๋ยวดีเจล่ำลาทางบนทริกเลยเนาะนะฮะทางบนทรี FM 90 MHz ครับโปเต้ก็ขอทุกงวดนะผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ส่งผลให้โชคในลาบโชคลาบในครั้งต่อไปก็ถูกเรื่อยๆใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆโปเต้ก็เป็นสายมูเหมือนกันใช่ไหมชอบไปขอตามต่างๆนานาเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่เนาะเป็นความเชื่อบางครั้งอาจจะฟุกก็ได้นะล่าสุดโปเต้ถูกหวย 20,000 นะครับโปเต้ไปขอซิมจาก True Detect นะครับนะให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับงั้นเดี๋ยวดีเจล่ำลาทางบนทริกเลยเนาะนะฮะทางบนทริก FM 90 MHz ครับโปเต้ก็ขอทุกงวดนะผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ส่งผลให้โชคในลาบโชคลาบในครั้งต่อไปก็ถูกเรื่อยๆใช้บุญเก่าไปเรื่อย

ความกล้าครับกันจากฮอบบิทนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเดี๋ยวมาดูข่าวเรื่องนี้ดีกว่านะครับตั้มนะฮะทนายตั้มนะฮะพี่ทนายหนุ่มมาพอดีเลยจะเล่าเรื่องเพื่อนนะฮะของทนายหนุ่มนะฮะล่าสุดนี้ฟาดกันจอมพลังนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสำหรับคู่นี้ทำไมเขากลายเป็นคู่ปฏิปักษ์ต่อกันนะฮะนางฟ้าข้างถนนครับที่ขอไว้ด้วยนะครับ

พลงจากนะครับนี่เลยนะพี่เสือธนพลครับคุณผู้ฟังเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าข้างถนนนะครับมาดูเกี่ยวข่าวเกี่ยวกับทนายตั้มนะฮะแล้วก็กันจอมพลังที่ตอนนี้กลายเป็นคู่ปฏิปักษ์ต่อกันแล้วนะฮะคือเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องนี้นะคุณฟังครับจริงๆแล้วตั้มกับกันเนี่ยนะตั้งแต่วันแรกที่จะเห็นเขาในโซเชียลจะมองเลยว่าสองคนนี้ไม่ใช่คนปกตินะฮะไม่ใช่คนบ้านนะหมายถึงว่าเขาไม่ใช่คนที่ต้องการที่จะทำความดีเพื่อช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขามีอะไรแอบแฝงแล้วก็เป็นจริงๆนะทนายตั้มคนแรกเลยเจอคุกเห็นปะที่เขาไปเกี่ยวเรื่องกับอะไรนะเกี่ยวกับนอกที่เป็นข่าวใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เข้าคุกไปเห็นปะนะฮะคุณฟังฮะในโลกออนไลน์นะเวลาใครก็ตามแต่อยู่ดีก็ดังขึ้นมามียอดติดตามเป็นล้านคนดูไลฟ์สดเยอะต่างๆนะเขาไม่ได้ทำเพื่อที่จะเป็นคนดีหรอกฮะเขาต้องทำเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งทนายตั้มก็โดนไปแล้วหนึ่งละหรือแม้กระทั่งดาราอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะครับจำกรณีของบอสได้ไหมที่โดนคุกไปฮะก็มีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังการฟอกเงินเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ทนายตั้มก็โดนเป็นคนแรกเลยกับคดีของเขาที่เข้าไปอยู่เรือนจำข้างในแล้วและออกมาแล้วซึ่งเดี๋ยวจะเชื่อว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนประเภทเดียวกันนะฮะไก่เห็นตีนงูงูเห็นดงไก่นะครับเมื่อคนที่เขามีประวัติหรือว่ามีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันนะเขารู้กันเขาเห็นกันนะล่าสุดหลังจากที่ทนายตั้มโดนคดีไปแล้วเรื่องของตัวเองนะฮะเรื่องของการไปหลอกลวงเนาะเจ๊เลยนะตอนนั้นนะที่เอาเงินเข้ามาใช้นะฮะนะครับตอนนี้ตั้มออกมาปั๊บเนี่ยก็ได้เวลาแฉเพื่อนละฮะแฉเพื่อนรุ่นน้องละนะฮะที่รู้เห็นเป็นใจซึ่งกันและกันนะฮะพี่บอกว่าหนกระแสชอบสร้างฮีโร่ใช่ครับหนกระแสด้วยเหมือนกันนะฮะนะครับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าว่าเขาผิดใจเรื่องอะไรกันนะฮะผมเป็นคนดีไหมครับดีเจลุงแป๊ะบอกเอาไว้นะฮะคนดีที่เสียแล้วลุงแป๊ะฮะนะฮะฮีโร่แบบปลอมๆใช่ครับแล้วส่วนมากนะ 90% คนได้ไปติดตามในเพจต่างๆนะฮะอย่างกันจอมพลังอย่างธนาอย่างกันจอมพลังเนี่ยเขาชอบอย่างตอนนั้นที่มีการสู้รบกันนะครับที่เขมรโอ้ยบริจาคของเอารถขนส้วมไปคือกระแสแบบเนี้ยดีเจดูก็รู้ว่ามันปลอมเรียกกระแสออนไลน์เฉยๆแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่นะไปดูกันนะฮะทนายตั้มวันนี้เขาไปยื่นเรื่องนะครับเพื่อสอบกันจอมพลังนะกรณีอะไรบ้างสรุปเลยแล้วกันนะฮะคุณฟังจำตอนนั้นได้ไหมฮะตอนที่มีการถล่มของตึกสตง.ที่แผ่นดินไหวปีแล้วนะฮะการจอมพลังมีการเปิดรับบริจาคเงินนะครับเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ช่วยในการที่จะช่วยเหลือคนที่นั่นใช่ไหมฮะปรากฏว่ามีการซื้อแอร์บริจาคเพราะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นเต็นท์เนาะแล้วต้องใช้แอร์ในการจะให้อากาศมันเย็นนะฮะปรากฏว่าได้เงินไปหลายไปเยอะแยะมากมายเป็นแสนเป็นล้านทีเดียวแต่เขาบอกว่าไม่พบว่ามีการไปซื้อจริงหรือซื้อจริงเหมือนกันโพสลงโซเชียลเหมือนกันแต่ว่าทนายตั้มเขาก็ฉลาดนะเขาเรียกว่าผีเห็นผีเนาะเขาไปแอบส่องเขาบอกว่าแอร์ที่ซื้อนะฮะถูกเอาไปติดตั้งในสตูดิโอนะครับในบ้านของกันจอมพลังแล้วทนายตั้มก็ส่งทีมงานไปเช็คมีจริงๆด้วยนะฮะมีจริงๆแล้วก็เป็นแอร์รุ่นเดียวกันที่มีการโพสต์ลงโซเชียลด้วยแล้วก็มีการถามไทยทีมงานจนกระทั่งสุดท้ายทีมงานยอมรับว่าเป็นแอร์ที่ซื้อจริงๆอันนี้เรื่องแรกนะก็คือเงินที่ได้รับบริจาคตอนตึกสตง.ที่ว่าจะเอาแอร์ไปบริจาคนะถูกเอาไปซื้อแอร์แล้วมาติดตั้งที่บ้านตัวเองที่สำนักงานของตัวเองหลายตัวเลยนะฮะเป็นแอร์ขนาดใหญ่เลยนะฮะหลายตัวทีเดียวนะฮะแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวดูนะที่เขาเขียนว่ามีอะไรบ้างนะนะฮะยังมีเขาหลังจากที่มีการเปิดเผยว่ากันเนี่ยนะครับมีลักษณะของการนำเงินมาใช้ส่วนตัวจากการบริจาคแล้วนะฮะเขาก็พยายามเร่งทำคลิปวิดีโอถ้าสังเกตดูกันจอมพลังจะทำคลิปเกี่ยวกับคนเฒ่าคนแก่เกี่ยวกับคลิปที่สร้างกระแสเรื่องคอมเมนต์ต่างๆทำคือทำตัวให้เป็นคนดีอะไรเงี้ยฮะทำตัวให้เป็นคนที่เหมือนเป็นฮีโร่ในสังคมเนี่ยประมาณนี้แล้วคนที่เข้าไปติดตามก็จะเป็นสูงวัยอย่างเช่นเนี่ยอย่างพี่อ้อยเนี่ยวัยเด็กพี่อ้อยเนี่ย50 กว่า 60เนี่ยก็จะเป็นคนที่ผู้หญิงที่เรารู้ไม่ทันคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเข้าไปติดตามเข้าไปอวยว่าโอ้เป็นคนดีคุณการเป็นคนดีมากเลยค่ะนายกย่องไม่เหมือนคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ือแบบนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพดีเจมองจากดาวอังคารดีเจก็รู้ว่ามันเป็นการสร้างภาพคือสร้างทั้งสองคนแหละทั้งทนายตั้มนะครับทั้งในส่วนของการจอมพลังแต่การนี้จะหนักหน่อยจะหนักแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการเอาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับคนแก่ที่ไปทำบุญบริจาคนำของไปมอบให้สิ่งของบริจาคสร้างบ้านนะมอบทุนการศึกษาเนี่ยจะเอามาวนในโซเชียลในเฟซบุ๊กตลอดเพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับแล้วก็ยิงแอดโฆษณาด้วยยิงแอดหมายถึงว่าโปรโมทเฟซบุ๊กคือว่าโปรโมทเฟซบุ๊กมันไม่ถูกนะโปรโมทเฟซบุ๊กทีเขาจ่ายเป็นแสนนะฮะจ่ายเป็นแสนเพื่อให้มีคนกดไลค์นะหลักแสนหลักหมื่นคุณต้องจ่ายเงินเป็นแสนเลยเขาจะมีแพ็กเกจให้นะครับปกติคุณฟังเคยโพสต์ภาพตัวเองลงเฟซบุ๊กอ่ะคนกดไลค์เยอะที่สุดเท่าไหร่ไม่เกินร้อยนะร้อยต้นๆเนาะร้อยกว่านี่ก็ถือว่าโชคดีเลิศแล้วนะได้ร้อยกว่าโชคดีแล้วแต่ว่าของการจำลังโพสภาพไปทีนึงคนกดไลค์แสนหนึ่งนะห้าหกหมื่นเงี้ยแสนหนึ่งเงี้ยนั่นคือเขาใช้ตังจ่ายให้เฟซบุ๊กนะฮะเพื่อให้เฟซบุ๊กเปิดการมองเห็นนะครับเพื่อให้ข่าวของเขากระจายไปทั่วโซเชียลนะอันนี้เรียกว่าเป็นการโฆษณาในออนไลน์นะฮะยิงแอดนะฮะการจะทำแบบนี้คือเขาต้องมีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ตัวเองและนำเสนอตัวเองในด้านบวกนะเพราะเนี่ยประเภทนี้คือเขามีผลประโยชน์อยู่แล้วนะฮะเขาต่างจากไหนหลักแสนหลักล้านมาโปรโมท Facebook YouTube ออนไลน์ต่างๆออกรายการดังๆต่างๆก็เพื่อต้องการสร้างกระแสรับเงินบริจาคเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่อันนี้คือเป็นการตั้งข้อสังเกตของทนายตั้มนะครับตอนนี้ก็เรื่องการเงินบริจาคและยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจที่เขาจะคุยกันนะฮะที่เขาจะมีการตรวจสอบกันนะฮะแล้วก็อีกมีประเด็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงการวิ่งเต้นกับธนาคารการวิ่งเต้นไม่ให้นำเสนอข่าวสารคดีด้านลบของการจำพลังการเชื่อมโยงอดีตผู้บัญชาการเรือนจำประเด็นสายข่าวที่อ้างถึงความสัมพันธ์และผลประโยชน์นะฮะของผู้บัญชาการเรือนจำนะฮะเส้นทางการเงินของส.ส.กรณีบัญชีธนาคารส.ส.ท่านหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะฮะกรณี US888คาดว่าจะมีการเปิดเผยต่อไปมันมีหลายคดีอันนี้เราไม่รู้นะฮะแต่หลักๆเขาจะตรวจสอบว่าเงินบริจาคที่เอาบริจาคเอาไปใช้ส่วนตัวประมาณนี้นะฮะเอาไปใช้ซื้อของส่วนตัวประมาณนี้หลายแสนหลายล้านทีเดียวนะฮะก็เลยเอามาเปิดนะมาเปิดข่าววันนี้นะครับให้ประชาชนได้รู้กันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะนะฮะอันนี้ดีจะดูตั้งแต่วันแรกก็รู้ละคนดังในโซเชียลนะห้ามเชื่อนะฮะอยู่ดีก็เป็นกระแสดังในโซเชียลดีเจไม่เคยติดตามบุคคลเหล่านี้ทุกคนในโซเชียลนะฮะมันปลอมนะฮะมันปลอมย้ำแล้วมันปลอมนะพี่บอกว่าดีเจครับใช่ฮะใช้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันและประชาชนที่ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยก็จะบอกว่าทำคุณทำไมไม่ทำความดีเหมือนเขาเขาเป็นคนดีประมาณเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคนที่ไม่เรียนรู้แล้วก็ถ้าจะใช้ดีเจใช้คำว่ารอยหยักในสมองน้อยไปมันแรงไปไหมรอยหยักในสมองน้อยคือแรงไปไหมและอีกอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้นะหนุ่มกัญชัยก็ไม่ได้ถูกกับการจอมพลังแล้วนะเพราะหนุ่มกัญชัยก็ไปรู้อะไรเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างที่มีการทุจริตภายในการจอมพลังเขาก็เลยห่างกันละไอ้ตั้มเขาบอกนะหนุ่มกัญชัยก็รู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่ผิดกฎหมายหนุ่มกัญชัยก็เลยถอยมาจากการจอมพลังนะฮะนะครับอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอย่างบุ๋มปนัดดาเนี่ยโอเคเขาก็ทำอะไรของเขาไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้มาอะไรบุ๋มเนี่ยนะฮะนะครับเนาะไม่เหมือนทนายหนุ่มเนาะพยายามดังพยายามสร้างกระแสก็ไม่ดังสักทีนะฮะยิงแอดสิครับพี่จ่ายไปเลยนะ 50,000 ต่อเดือน 20,000 ต่อเดือนพี่ดังแน่นอนจะดังแค่ไหนจะดังเหมือนทนายคนอื่นพี่ยิงแอดไปสิอยากดังไม่ใช่เหรอฮะอยากดังเลขกระแสไม่ใช่เหรอนะเขาทำดีก็ดีแล้วครับผลประโยชน์ก็เป็นผลพลอยได้ไปโปเต้มันมองลดในแง่บวกกันไปตกปลาไปโปเต้ไปตกปลาต่อไปนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยก็โดนหลอกเหมือนกันบริจาคไปเหมือนกันใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นแหละฮะอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะพงพัฒน์ดีกว่ามาสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณฟังครับการจะเป็นคนดังไม่ใช่ว่าคุณจะดังได้คุณจะต้องเป็นคนที่ทำความดีมาก่อนคุณจะต้องเป็นคนที่ทำเรื่องดีๆมาเยอะเพราะว่ากว่าที่คุณจะได้ออกทีวีออกหนังสือพิมพ์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาคัดคนเขาดูคนก่อนว่าเป็นคนดีจริงหรือไม่แต่ปัจจุบันเป็นยุคโซเชียลวันนี้คุณอยากเป็นคนดีอย่างทนายหนุ่มนะถ้าทนายหนุ่มอยากดังทนายหนุ่มก็แค่จ่ายเฟซบุ๊กเดือนละห้าหกหมื่นเนี่ยคนติดตามทนายหนุ่มวิ่งขึ้นเป็นแสนเป็นล้านเลยเดียวทนายหนุ่มโพสต์คลิปอะไรไปคนกดไลค์ประมาณห้าหกหมื่นแสนนึงเนี่ยทนายหนุ่มจะเปิดวันนี้เปิดบริจาคให้ที่เชียงใหม่นะครับ
พระสงฆ์อาพาธที่วัดที่เชียงใหม่ท่านหนุ่มเปิดรับบริจาคนะครับเนี่ยได้ตังมาสมมติได้มาล้านเนี่ยท่านหนุ่มเงียบเข้ากระเป๋าเองสัก500,000เนี่ย600,000ใครมันจะไปรู้ใช่ไหมครับผู้ฟังเขาเรียกว่าใช้สื่อโซเชียลในการโปรโมตตัวเองนะครับแล้วก็เอาเงินบริจาคเข้ากระเป๋าตัวเองเออทุกคนสามารถเป็นคนดังในโซเชียลเป็นคนดีได้ครับเป็นแค่คุณฟังสร้างภาพลงเฟซบุ๊กและจ่ายสตางค์ให้เฟซบุ๊กมันซะFacebook มันก็ไม่สนอยู่แล้วว่าคุณจะเป็นคนเลวหรือคนชั่วมันพร้อมโปรโมทตัวเองลงโซเชียลอยู่แล้วเหมือนที่หลายๆคนดัดโดนไปอ่ะใช่ไหมตอนนี้มาทุกวันเทพอะไรเอ่ยเทพอะไรพี่อ่ะพี่อู๋ฮะเทพอะไรฮะมีตัวใหม่มาอีกแล้วเพจอะไรเพจไม่ใช่เทพเพจเดี๋ยวมันจะมีเพจใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับนะฮะบางคนก็เป็นนักการเมืองสมัยก่อนไม่มีโซเชียลไงเราก็เลยไม่เคยเจอคนหลอกลวงกันนะใช่ไหมลุงแปะ

นี่คือเพลงของพงพัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าความสุขเล็กๆพี่โอ้บอกว่าเอ๊ะทำไมเพลงนี้เสียงไม่แหลมอะฮะอันนี้พอดีไปถามครูสลาครูสลาว่านี่ใช้เสียงต่ำในการร้องไม่ใช้เสียงสูงเสียงเลยไม่แสบแก้วหูเท่าไหร่นะสำหรับเพลงนี้นะฮะหาความสุขเล็กๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันต่อมานะพี่โอ้นัทนายหนุ่มนะเราเคลียร์เพลงกันต่อแล้วกันในชั่วโมงนี้ตอนนี้4โมงครึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องหลอนไหมเดี๋ยวเตรียมเรื่องหลอนให้ฟังนะครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าชอบเรื่องข่าวทนายมากเลยครับนะฮะทนายแก้วว่าทนายไก่ทำร้ายผู้หญิงในรายการโหนกระแส

็นหนึ่งเพลงนะครับจาก The Olan Project เก่าๆนะครับอย่าหยุดยั้งนะครับอย่าหยุดยั้งก้าวไปในสิ่งที่หมายในหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีซึ่งส่งกำลังใจให้แก่กันและกันเลยนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้นะครับเมื่อกี้มีทนายหนุ่มโทรศัพท์มาหลังไมค์ว่าดีเจวันก่อนดูรายการโหนกระแสที่เขาเอาทนายขวดซีอิ๊วจะได้ไหมที่รันเจนเล่าข่าวไปวันนั้นเห็นไหมทนายที่เขาไปทำร้ายผู้หญิงอะฮะจำไว้เนาะนะครับทนายไก่นะนะฮะที่จะพี่หนุ่มบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทนายแต่ละคนก็มีต่างพร้อยอย่างทนายแก้วเองเนี่ยก็เคยมีคดีความที่ไปนั่นนะที่เขาไปอะไรนะไปผิดลูกผิดเมียเขาชาวบ้านเขาแล้วนะนะที่เอาเด็กมานั่นนะนะครับทุกคนต่างมีข้อด่างพร้อยนะก่อนจะว่ากล่าวคนอื่นต่างๆนานาเนี่ยนะครับจริงๆรายการโหนกระแสเนี่ยก็เป็นรายการที่เอาคนต่างๆมาลุมนะฮะส่วนมากจะเอากระแสส่วนใหญ่นะฮะนะก่อนจะว่ากล่าวคนอื่นก่อนจะว่าคนอื่นนะดูตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองพร้อมไหมและหรือว่ามีข้อด่างพร้อยอย่างไรไม่ใช่เอาเล็กมาลุมเอากระแสอย่างเดียวนะครับก็คอนเซปต์เขาอะพี่โหนกระแสไงนะฮะใครที่ไปออกโหนกระแสคือตายทุกรายคนจะโดนลุมหมดเลยถ้าเป็นดิจิสมมตินะสมมติดิจิทำผิดอะไรสักอย่างสมมติว่าดิจิไปทำร้ายคนอื่นนะฮะดิจิไม่กล้าไปโหนกระแสนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ากระแสเราจะหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมนะเราต้องถูกจริงๆนะถึงจะไปคนที่กล้าไปนี่ก็งงเหมือนกันนะฮะถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดก็แค่ยอมรับก็จบละไม่ต้องไปในรายการเพราะว่าเขาจะเอาคนมาลุมเรามาลุมเราทั้งโซเชียลทั้งรายการทั้งพิธีกรต่างๆเขาจะลุมนะฮะเพราะใครไปออกรายการนี่คือตายทุกรายมีอันเป็นไปถึงขั้นเข้าคุกเข้าตารางมาก็หลายคนหลายรายแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยอย่าไปเอากระแสเองนะจบไม่ต้องรับไม่ต้องออกสักอย่างจบนะถ้าผิดก็รับผิดไปว่าเออขอโทษไปนะฮะแต่เรื่องนี้มันก็ผิดทั้งสองนะอย่างกรณีของทนายวันก่อนที่ถอยรถไปที่เอาของมาวางแล้วก็ผู้หญิงก็ถอยรถมาชนใส่ของเขาแล้วก็มาเอะอะวายวายแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้หญิงนี่ก็ผิดเหมือนกันจริงๆใครก็ยอมรับว่าตัวเองอะผิดก็คือจบละนะฮะไม่ต้องอะไรมากมายก็ว่ากันไปแล้วกันถือว่าเป็นรายการโหนกระแสนะตามสไตล์ของเขานะนะครับเอาละว่ากันไปนะฮะกมลวรรณว่าใช่ค่ะคิดอะไรไปออกใช่ไหมเนาะมันเหมือนกับไปสร้างกระแสด้านลบให้กับตัวเองอะหรือว่าเขาคิดว่าเขาลบอยู่แล้วมั้งพี่เนาะมั้งกมลวรรณเนาะเขาคิดว่าเขาลบอยู่แล้วมั้งลบอยู่แล้วเออเอาให้มันเป็นกระแสดังไปเลยป่ะเออให้มันสะใจไปเลยอย่างนี้หรือเปล่านะฮะคือคนที่ไม่ออกรายการนี้คือคิดไม่ได้จริงเออนะฮะว่าไปว่าไปจบจือเรื่องนี้นะฮะโหนกระแสนะฮะนะครับเอาละครับช่วงนี้พี่อู๋ว่าผมอยากเจอจังอยากเจออะไรฮะอยากเจอกระแสโหนละฮะนะครับพี่ต้อมมาตอมบวกค้างพี่ต้อมถูกหวยเหรอหาถูกหวยหรือยังไงเมื่อกี้ส่งไอ้ใบหวยมาว่าได้หวย6ใบได้เป็นแสนเลยจริงหรือเปล่าของตัวเองไหมหรือของใครเนี่ยบอกว่าอยู่ดีๆได้หวยมา6ใบได้ไป200,000กว่าของตัวเองป่ะอธิบายรายละเอียดมาหน่อยสิอะตอมบวกค้างนะฮะโดเนทมาเดี๋ยวนี้ค่าถูกหวยนะฮะโดเนทมาเดี๋ยวนี้อะตอมบวกค้างนะเดี๋ยวโฆษณาให้นะฮะอันนี้ก็ฟังมานานแล้วพี่ต้อมนี่ก็มักเล่ามักเบียร์สงสัยจะไปลงขวดนะฮะถ้าได้ตังค์เยอะขนาดนี้นี่สงสัยจะไปลง1จ่ายหนี้ก่อนนะ2ลงขวดนะลงเหล้าลงเบียร์เรียบร้อยเลยนะฮะหมดลึงนะหมดละหมดลึงนะนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ 4:36 นะครับนะพี่บอกว่าโอเคนะฮะมาว่ากันไปนะฮะมาฟังเพลงดีกว่าเมื่อกี้ที่จะค้าง2เพลงเมื่อกี้อเมมายังครับอเมว่าเมื่อกี้จะไปประชุมนะฮะออกมายังเอ่ยนะแล้วก็มีของพี่รอบเหมาขอเพลงโลกที่แบกไว้อินดี้ล่องลอย1เพลงนะครับโลกที่แบกไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้ฟังโบกี้ไลออนที่ฝากมานะฮะพี่บอกว่าก็ไม่ชอบเหมือนกันทั้งพวกทนายไก่นะฮะทนายไก่นะทนายไก่ทนายแก้วนะฮะพี่อดุลบอกว่าดีเจครับเขาเรียกคนบาปครับในคราบนักบุญครับดีเจเนาะนะการจะไปตำหนิตีเตียนใครออกสื่อต่างเราก็ต้องอย่ามีข้อด่างพร้อยนะครับเนาะถ้าเรามีข้อด่างพร้อยอยู่การไปตำหนิใครไปลุมใครในสื่อมันก็ไม่ถูกต้องและเช่นกันครับถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดก็แค่ยอมรับผิดว่าเรากระทำผิดเราอันนี้จริงๆไม่ต้องไปแถอะไรมากมายนะออกสื่อนะหรือให้ข่าวมันเงียบไปซะไม่ต้องไปสร้างกระแสหรอกนะฮะบางทีเข้าใจว่าอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนาะนะฮะดื้อบอกว่าคิวเต็มหรือยังดีเจดื้อกี่โมงแล้วแหกตาดูสิขอได้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวว่ารอก่อนนะดื้อนี่ก็ไบโพล่าเนี่ยก็วันเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานะฮะไบโพล่านะครับเนาะ
พี่ต้อมได้หวยนะครับเป็นทะเบียนรถยนต์ตัวเองรถเต่านะฮะยินดีด้วยแล้วกันนะครับโดเนทมาเดี๋ยวนี้เร็วๆโดเนทมานะฮะอย่านิ่งดูดายเร็วๆนะโดเนทนะฮะ0840456862อะตอมบวกค้างนะมาเร็วๆนะฮะต้องบอกว่าซื้อใบแล้วเอาเลขไปซื้อในกระเป๋าตังค์อีก5ใบอ๋อซื้อ1ใบแล้วไปซื้อเลขนี้ต่อใช่ไหมก็ได้หลายต่อใช่ป่ะโอ้ยินดีด้วยแล้วกันนะฮะได้อะไรก็เก็บตังค์เอาไว้บ้างนะครับจะได้มีกินมีใช้นะฮะอย่าลงขวดนะฮะขอเพลงเก็บทรงของฟูด้วยนะจ๊ะ

ี่คือเพลงอินแนลสไตล์อินดี้ล่องลอย1เพลงครับของมนัสวีนะที่ขอไปด้วยแล้วกันนะฮะแสดงว่าอเมซน่าจะยังประชุมไม่เสร็จนะไม่ส่งสติ๊กเกอร์ตอบกลับมาน่าจะประมาณ 5:00 นมั้งค่อยเปิดเนาะเลยต้องถามแฟนรายการก่อนนะฮะเอาละครับช่วงนี้นะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปเนาะนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ 5:00 นกันแล้วนะครับก็มีทักทายเข้ามาหลายข้อความนะพี่อุสุนทรก็ส่งข่าวมาคุยกันหลังไมค์หลายข่าวเหมือนกันเนาะนะฮะช่วงนี้กระแสออนไลน์เยอะนะฮะกระแสการทะเลาะกันก็ดีนะเรื่องดราม่าต่างๆก็มีมากมายหลายวงการนะครับนั่นก็เรียกว่าก็อย่าไปถ้าไม่ใช่เรื่องของเราก็อย่าไปใส่ใจเยอะก็แล้วกันเนาะนะครับเนาะก็ตามนั่นแหละนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยเวลาโดนหลอกกระแสออนไลน์มันก็เป็นกระแสไงเพื่อจะเปิดโปงคดีความต่างๆก็เลยเอามาออกรายการกันหลายๆที่เนาะนะฮะตีเก๊ตีกากนะฮะคนพวกนี้ตีเก๊ตีกากหมดเลยนะนะเอาเลยครับตอนนี้4:43 คุณผู้ฟังครับอาเมย์ว่ามาแล้วค่ะดีเจกำลังจะเก็บของกลับบ้านพอดียังไม่ได้เปิดอาเมย์จะเปิดพอดีงั้นเปิดให้อาเมย์เลยนะครับจะได้เล่าเรื่องหลอนกันช่วง5:00 อีกสักครู่หนึ่งกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ฟังนาฬิกาทรายนะครับให้ฟังของสาวดื้อนะฮะดื้อบอกว่าอยากจะฟังเพลงเก็บทรงวงฟูด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะฮะพี่สุธรว่าตีเก๊หมดลำไยนี่เก๊ไหมพี่ฮะลำไยถือว่าตีเก๊ไหมครับลำไยนี่ของจริงหรือของปลอมลำไยนี่ของแท้เด้อนะฮะล่าสุดนี่เพลงใหม่เราเปิดไปยังเดี๋ยวเปิดไหมเพลงใหม่นะฮะพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับร้องคู่กับลุงแอดคาราบาวนะฮะเปิดไปแล้วนี่ใช่ไหมวันก่อนอ๋อมีเพลงของ KW ก็ขอเพลงแหกชาวบ้านไปละผู้บ่าวเศร้าผู้บ่าวเท่ากับสาววัยทีนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่ตัวเล็กดูคลิปหรือยังฮะที่ส่งให้ดูคลิปผีอ่ะพี่โอ๋วัฒน์สุนทรบอกว่าจริงครับตัวนี้ของจริงครับตัวนี้ของจริงลำไยได้ของจริงใช่ไหมฮะของจริงไม่เป็นไม่ใช่ตัวเก๊ตัวกากนะไม่ใช่ของปลอมนะจ๊ะลำไยไห

นาฬิกาทรายนะครับเพลงจากบุคคลไลออนด้วยนะครับนี่เพราะจังเลยเพลงนี้นะครับก็ได้จะห้าวเงินกันแล้วตอนนี้นะครับก็ได้จะห้าวเงินกันแล้วตอนนี้ที่เชียงใหม่รู้สึกว่าจะมีฟ้าครึ้มฟ้ามืดนะครับเมื่อวานนี้นะฮะคุณฟังครับมีข่าวออกมาว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเอาผิด10นักท่องเที่ยวคุณฟังฮะที่ดอยอินทนนท์นะฮะฝ่าฝืนออกนอกเส้นทางและไปเดินเหยียบต้นไม้เขาเรียกว่าเป็นข้าวตอกฤาษีเป็นพืชหายากไปเดินเหยียบไปถ่ายรูปไงนะฮะที่ดอยอินทนนท์นะครับก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยว10กว่าคนคุณฟังฮะพาเดินออกนอกเส้นทางนะฮะที่ดอยอ่างกาบริเวณข้าวลานข้าวตอกฤาษีเพื่อถ่ายรูปส่วนมากจะเป็นผู้หญิงกันนะเธอภาพไม่สวยหรือยังแสงไม่ได้อะเธอหามุมหน่อยป่ะเอาตรงนั้นป่ะไปเดินเหยียบเจ้าที่มาเห็นครับโดนด่าสิจ๊ะเขาบอกว่าเจ้าที่อุทยานชาติอินทนนท์นะครับแจ้งนักท่องเที่ยวว่ามีกลุ่มเที่ยวประมาณ10คนเดินออกนอกเส้นทางนะครับเพื่อยืนถ่ายรูปแล้วก็ไปเอาเท้าและใส่รองเท้าแล้วเหยียบนะฮะต้นไม้เหยียบพืชที่เป็นดอกไม้ต่างๆฮะเขาเรียกเป็นข้าวตอกฤาษีนะครับเจ้าที่ชี้หน้าเลยนะฮะสุดท้ายแล้วมีการแจ้งความแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนอนุญาตแห่งชาตินะฮะปัญหามันเยอะนักท่องเที่ยวฟังฮะส่วนมากจะเป็นคนชอบถ่ายรูปสวยแล้วไม่สวยอีกแสงไม่ได้มุมนี้ไม่ได้หน้าอ้วนไปหน้าไม่สวยแบบนี้คือโทษตัวเองไม่สวยเองโทษแสงบ้างโทษต้นไม้บ้างนะฮะโทษกล้องไม่สวยป่ะกล้องเธอไม่สวยเอากล้องฉันดีกว่ามุมนี้ป่ะหน้าไม่โอเคตรงนี้หน้าไม่ใสไม่สว่างเลยอย่างเงี้ยเนี่ยปรากฏไปเหยียบต้นไม้ไปเหยียบดอกไม้เขาอินทนนท์โดนสิฮะเรียบร้อยสิจะเหลือไม่น่านะฮะนะฮะเรียบร้อยนะฮะระวังเด้อไปเที่ยวไหนระวังนะนะครับก็เป็นข่าวที่ออกมานะฮะวิบอยวันนี้ใช่ครับวันนี้คนนี้กินสัตว์ใหญ่ครับกินช้างเลยฮะลองช้างช้างเหยียบนะพี่นะได้เวลาดื่มเครื่องดื่มแล้ววันนี้จัดตราช้างวันนี้ต้าดื่มเครื่องดื่มอะไรครับช้างสิงห์ลีโอดีฮะจัดเต็มจัดใหญ่นะฮะเพลงนี้ครับจากส้มมารีแล้วก็เคลียร์

นี่เลยสามแฮตเคลียร์นะครับร้องกันเอาไว้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าต้นทุนต่ำหนังทุนต่ำนะฮะพี่โอส่งภาพมาที่ลาดพร้าววังหินครับท้องฟ้ามืดอีกแล้วมาทุกวันเลย5โมงเย็นระวังเด้อเดี๋ยวฝนลงใส่หัวนะฮะโบ๊ะบะโบ๊ะบะแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะยังไม่ได้เปิดเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยเลยเธอผู้ไม่แพ้ที่ขอไว้เมื่อกี้ทวงมาแล้วนะงั้นเปิดให้ฟังเลยกันนะครับเดี๋ยวก็ฟังนั่งหลอนกันเนาะรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเย็นนี้หลายคนก็ยังไม่ได้กลับกันนะครับมาเธอผู้ไม่แพ้ครับเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยครับ

พลงจากพี่เบิร์ดธงชัยชื่อเพลงว่าเธอผู้ไม่แพ้นะครับขอมากับเปิดให้ฟังด้วยเราเคลียร์เพลงสัก2เพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันเนาะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันละกันนะครับนะเพลงใหม่จากแอลกอฮอล์แล้วก็น้าแอดครับลุงแอดร้องด้วยกันเอาไว้ทำไมต้องเป็นเราแล้วมีวงฟูครับเก็บส่งละกันเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรรอติด

ยนะครับเป็นเพลงของแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลุงแอดคาราบาวร้องให้กันเอาไว้นะครับนะทำไมต้องเป็นเราชื่อเพลงทำไมเพราะอะไรนะ5โมงเย็น3นาทีคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของเย็นนี้ครับกับ DJ TBP Radio ครับอยู่กับ True Detect ด้วยหนึ่งเพลงใหม่จากวงฟูครับนี่คือเก็บส่งครับ

ของวงฟูนะครับที่ดื้อขอมานะครับชื่อเพลงว่าเก็บทรงนะฮะเก็บทรงไม่ใช่เก็บทรงไม่อยู่นะคนละเก็บทรงกันนะฮะนะครับคุณฟังครับคุณฟังเคยไปเที่ยวน้ำตกหรืออุทยานแห่งชาติไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโซนภาคเหนือภาคตะวันออกหรือภาคอีสานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีน้ำตกเนาะจะมีอุทยานแห่งชาติแล้วก็หลายๆที่นะฮะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าบ้านพักอุทยานนะครับให้เราไปพักได้ก็จะมีค่าเช่าที่เจ๊เคยนะเคยไปพักบ้านพักอุทยานซึ่งบ้านพักหลายๆที่ก็อันตรายน่ากลัวดูน่ากลัวแล้วก็ค่อนข้างจะสยองเพราะว่าหลายบ้านพักเขาสร้างมานานแล้วถึงแม้ว่าเขาจะทำเป็นโรงแรมขนาดกึ่งๆแล้วกันเคยไปพักที่บ้านพักเหมือนกันที่สักที่หนึ่งที่เชียงใหม่นะฮะน่ากลัวมากนะครับมันสยองอ่ะมันดูเก่าๆโบราณนะฮะวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งนะเกี่ยวกับดารานะคุณจ๊อบนิธินะรู้จักจ๊อบนิธิใช่ไหมฮะจ๊อบนิธิสมุทรโคจรพิธีกรชื่อดังในยุค90นะฮะเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะเคยไปเที่ยวน้ำตกในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งนะฮะแล้วโดนดวงวิญญาณนะเขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณในการฟังนะเขาบอกว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะฮะจนทั้งเจ้าที่อุทยานต้องมาขอเข้ามาต้องเรียกมากลางดึกมาทำพิธีกันกลางดึกเลยนะฮะมาเล่าให้ฟังนะอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะอีกหนึ่งเพลงแล้วไม่เล่าสักทีดีเจเกริ่นให้ฟังก่อนไงว่าเรื่องราวเป็นเรื่องแบบนี้นะฮะเวลาเราไปเที่ยวตามป่าตามเขาเขาว่าหลายที่มีเจ้าที่เจ้าทางและหลายที่เนี่ยมีศาลมีเจ้าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะครับแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยการไปเที่ยวมันก็สุขสนานบางครั้งที่เอาเหล้าไปกินเนาะแหกปากแหกคอกันนะฮะใช่ไหมอันนี้เป็นความเชื่อนะบางครั้งบางทีอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้อาจจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเดี๋ยวงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันละกันนะฮะเผื่อใครที่ไปเที่ยวนะฮะจะได้เตรียมตัวและบางที่นี่เขาเอาเป็นตัวตายตัวแทนนะบางคนก็ไม่ได้เชื่อนะว่าตัวตายตัวแทนมีจริงนะฮะเป็นเรื่องราวของความถึงคาดของแต่ละคนตัวตายตัวแทนนะเขาอาจจะอยากเอาไปอยู่ด้วยนะเขื่อนก็ดีน้ำตกก็ดีมีคนตายทุกปีนะฮะอย่างเชียงใหม่เมื่อก่อนก็จะมีที่อะไรนะที่แม่วางอ่ะจำได้ไหมอะไรนะแม่วางนะล่องแพแม่วางใช่ไหมมีคนตายทุกปีนะอาเมรู้ไหมสมัยก่อนนะเดี๋ยววัยรุ่นไปเล่นน้ำจมน้ำตายจมน้ำตายทุกปีเลยคำว่าตัวตายตัวแทนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้น้ำตกนะฮะนะครับพี่เหนือเพชรบุรีว่าขอหนึ่งเพลงลูกทุ่งได้ไหมดีเจอัพเพลงอะไรบอกมาจบเพลงนี้จะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังที่อุทยานน้ำตกแห่งหนึ่งนะครับของคุณจ๊อบนิธินะฮะ

กลายเป็นบ่าวนะครับสำหรับเพลงนี้เลยขอมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันครับเอาละครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาใกล้จะท้ายรายการแล้วเดี๋ยวมาเรื่องหล่อหนึ่งเรื่องเดี๋ยวก็มาท้ายรายการกันนะครับพี่เหนือเพชรบุรีว่าขอลูกทุ่งปิดท้ายรายการสักเพลงกันละกันนะครับได้ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะมาพูดถึงเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติหรือว่าบ้านพักดีกว่าบ้านพักอุทยานแล้วก็ผู้อุทยานต้องบอกเลยว่าหลายๆคนกลัวนะคุณฟังฮะหลายคนน่าจะเคยไปเที่ยวเนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวนะฮะคุณจ๊อบนิธินะครับพิธีกรชื่อดังในยุค90เล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ช่วงนั้นโอ้โหเที่ยวกันบ่อยมากคือขนองไปเที่ยวกับทีมงานบ้างไปถ่ายทำรายการตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ตามบ้านพักต่างๆที่เขามีเรื่องหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นเมื่อสมัย20ปีที่แล้วยังจำไม่เคยลืมว่าตอนนั้นเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันเป็นความเชื่อนะนะฮะอ่านเริ่มเลยกันละกันนะฮะวันนั้นนะครับได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งครับโซนภาคตะวันตกแล้วกันเป็นน้ำตกอุทยานแห่งชาติชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับชื่อดังแห่งหนึ่งนะฮะก็จะมีน้ำตกนะมีบ้านพักให้สามารถที่จะไปพักได้นะครับก็จะมีการจ่ายค่าให้กับค่าบริการเนาะให้กับทางอุทยานแห่งชาติเพื่อจะได้พักนะฮะในกี่คืนคืน2คืนก็ว่ากันไปก็ไปกับทีมงานหลายคนเลยฮะเกือบเป็น10คนเหมือนกันไปพักกันก็เช่าบ้านไว้1หลังนะครับเป็นบ้านพักราชการบ้านพักอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ในป่าเลยนะอยู่ในป่าเลยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นน้ำตกนะฮะน้ำตกสวยเลยทีเดียวนะครับเมื่อไปถึงก็อากาศก็ไปถึงก็ช่วงเวลากลางวันก็เอาของไปลงนะฮะของไปลงเก็บข้าวเก็บของกันเอารถไปจอดนะฮะก็เป็นช่วงเวลาของบ่ายๆ บางคนก็นอนหลับพักผ่อนบางคนก็กินข้าวนะครับทีนี้พอหลับได้ที่แล้วก็เริ่มเอาเหล้าต่างๆมากินกันนะตามภาษาวัยรุ่นเนาะกินเหล้านะร้องเพลงแหกปากกันนะฮะแล้วด้านหน้านะครับด้านหน้าถอยออกไปนิดนึงนะครับมันจะเป็นน้ำตกมันจะเป็นจุดที่น้ำตกมันตกลงมาพอดีและจะเป็นจุดที่สามารถจะเล่นน้ำได้เล่นน้ำได้เลยนะครับด้วยความคึกขนองกันว่าเฮ้ยป้าไปเล่นน้ำกันดีกว่าฮะมันข้ามมาน้ำพวกเองนะ6 โมงแล้วนะ6 โมงเย็นแล้วนะป้าไฟมันสว่างอยู่เล่นน้ำได้ตอนเริ่มเมาละเริ่มได้ที่แล้วนะฮะก็โอ้โหพาไปโดดน้ำกันมันเป็นน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผานะฮะแล้วก็จะเป็นแอ่งลากันเล่นกันสุขสนานกันนะฮะนะเล่นกันสุขสนานกันมากมายบางส่วนก็กินเหล้ากันที่หน้าบ้านพักที่ลานด้านหน้านะกินเหล้าแหกปากแหกคอกันเสียงดังเลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีใกล้ๆกับน้ำมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นใหญ่มากเลยต้นไม้โบราณอยู่ต้นหนึ่งพุ่มใหญ่ๆเลยทุกคนก็เดินผ่านไปผ่านมาตลอดไม่ได้สนใจเลยนะฮะจนกระทั่งเริ่มค่ำมาประมาณสักเกือบทุ่มเหมือนกันด้วยความคึกขนองแล้วก็เมาด้วยนะฮะตัวจ๊อบนิธิแล้วก็เพื่อนบอกเฮ้ยพวกเองเราเดินขึ้นไปดูน้ำตกข้างบนไหมเขาบอกว่าข้างบนสวยนะบอกเฮ้ยดึกค่ำแล้วนะค่ำแล้วป้ายขึ้นไปได้ข้างบนมันยังสว่างอยู่นะฮะมันเป็นน้ำตกที่ไม่ได้สูงมากนะฮะน้ำตกที่แบบสูงพอดีๆน่าจะไม่เกินไม่กี่เมตรอะไม่เกิน10 เมตรอะประมาณนี้นะความสูงเลยนะฮะนะก็สูงอยู่นะไม่เกิน10 เมตรก็สูงอยู่นะ7-8 เมตรอะนะครับก็พากันเลาะขึ้นไปปีนพวกก้อนหินกันไปปีนขึ้นไปปีนในจุดที่ไม่มีน้ำนะครับก็พากันปีนขึ้นไปด้วยความคึกขนองนะฮะขึ้นไปถึงจริงขึ้นไปถึงข้างบนนะฮะก็เป็นลำธารขนาดกว้างนะฮะแล้วก็มันจะเป็นน้ำที่มันลงมาตามร่องเขาใช่ไหมฮะตามร่องเขานะฮะก็ยืนนะฮะสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือก็โอ้ยสวยจังเลยเนาะนะโอ้หน้าเราน่าจะเอาเหล้ามากินข้างบนนี่นะนะแหกปากแหกคอกันก็ไปเล่นน้ำข้างบนต่อเล่นน้ำข้างบนต่อนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเล่นน้ำกันทีนี้เขาจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นข้างบนน้ำตกเนาะเขาจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าน้ำมันจะแรงเหมือนกันแล้วก็ค่ำมืดแล้วด้วยนะแต่พอดีมันมีไฟข้างนอกที่มันส่องเข้ามาอยู่นะก็เลยพอจะได้อยู่ถึงแม้จะเป็นข้างบนก็จะมีถนนหนทางอยู่นะฮะถึงแม้จะอยู่ในป่าลึกก็จะมีแสงไฟจากอุทยานที่เขาส่องมาอยู่นะฮะในจังหวะที่จ๊อบนิธิกำลังเดินนะอยู่ตรงกลางแม่น้ำนะที่ไหลออกมาก็เชี่ยวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แรงมากเกินไปนะฮะเขาบอกว่าในช่วงที่กำลังเดินอยู่นะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยู่คนเดียวแต่เพื่อนอยู่บนฝั่งนะฮะในช่วงที่กำลังเดินอยู่บนน้ำตกนะฮะเขาบอกเฮ้ยจ๊อบรีบเดินเร็วๆหน่อยนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่กำลังเดินอยู่มีแรงผลักเหมือนมีคนมาจับนะฮะบริเวณด้านหลังตัวเองจับแล้วก็ผลักมาพยายามผลักให้เขาล้มลงเลยฮะอาจจะด้วยความเมาด้วยแหละนะฮะเขาก็ล้มลงปั้งเลยล้มลงปังเลยเพื่อนเฮ้ยระวังตกน้ำนะเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นน้ำตกไงนะเพื่อนก็รีบวิ่งกันไปดึงนะฮะจ๊อบนะขึ้นมาโชคดีว่าดึงทันนะครับเขากำลังไหลด้วยความเมาได้ไงฮะเนี่ยด้วยความเมาเขากำลังไหลลงไปในจุดที่มันจะเป็นน้ำตกเขากำลังไหลลงไปแล้วเขาช่วยกันดึงขึ้นมาดึงเอะอะไว้ว่าเฮ้ยจ๊อบตกน้ำตกเว้ยนะฮะพากันดึงกันนะฮะดึงจนนั่งขึ้นฝั่งได้และจ๊อบก็เหมือนสะดุมสะลือ
สลึมสลือเฮ้ยต้องลงไปด่วนแล้วนะฮะก็พยายามจะหาวิธีลงไปข้างล่างหามกันลงไปทุลักทุเลเมาก็เมาด้วยเมากันทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะหากันหามลงไปหามามามาลงไปใช้เวลานานหลายนาทีเลยกว่าจะปีนป่ายลงน้ำตกไปได้ด้วยความเมาวัยรุ่นนะฮะก็พากันลากไปที่บ้านพักเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นขึ้นบอกเฮ้ยจ๊อบมันตกน้ำตกพี่เมื่อกี้มันไหลลงน้ำเกือบตกเหมือนกันพอดีดึงมาได้นะฮะบอกพวกเองขึ้นไปทำไมข้างบนมันอันตรายมากนะฮะก็เลยพากันยกมาข้างนอกก็กินเหล้าอยู่นะไม่สนใดทั้งสิ้นแหกป่าแหกคอกันก็เลยพาเข้ามาเข้ามารักษาตัวพากันเปลี่ยนชุดอะไรต่างๆกันนอนพักปรากฏว่าทั้งคืนจ๊อบนิธิป่วยไม่สบายเลยเหมือนกับเป็นหวัดด้วยอาจจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนด้วยนะทีมงานก็ต้องดูแลทั้งคืนเลยช่วงที่กำลังดูแลกันกำลังเหมือนกับเช็ดโนเช็ดตัวให้ยาแต่ให้นอนเนี่ยไฟฟ้าดับปุ๊บนะฮะไฟดับทั้งบ้านทั้งหลังเลยและดับทั้งอุทยานเลยนะฮะดับปุ๊บเลยทีเดียวนะฮะไฟดับพวกก็ตกใจเฮ้ยมีเทียนเปล่าตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไฟดับเป็นปกตินะครับในช่วงจังหวะที่ไฟกำลังดับนะมาแบบเป็นพอดหนังเลยเนาะงูนะฮะกลิ่นเน่ามาได้กลิ่นมาในกลิ่นเน่าตอนแรกเข้าใจว่ามีของกินที่ได้เอาไว้กินไปข้างนอกมันเน่าหรือเปล่านะก็ชะเง้อดูก็ไม่มีอะไรนะครับสักพักหนึ่งได้ยินเสียงมีคนมาตบหน้าต่างซึ่งมันเป็นไม้นะปังนะเสียงดังทีเดียวนะฮะทุกคนก็ตกใจกันขนลุกกันนะเกิดอะไรขึ้นแล้วไฟก็ดับด้วยนะฮะไฟก็ดับด้วยนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะพยายามจุดเทียนให้มีแสงสว่างสักพักหนึ่งมีวอเข้ามาจากเจ้าที่อุทยานนะครับมาถามว่าน้องๆที่มาพักที่อุทยานได้มีคนมีใครได้ไปทำอะไรแปลกๆไหมช่วงเวลากลางวันที่ผ่านมาทุกคนก็ก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ก็กินเลี้ยงกินเหล้ากันก็เล่นน้ำตกปกติมีไหมนึกดีๆสักพักหนึ่งเจ้าที่อุทยานมากันทั้งคันรถเลยนะครับมาถึงที่บ้านพักนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวขอตัวแทนไปนะฮะเดี๋ยวไปขอขมาเจ้าที่กันทุกคนก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นนะฮะทุกคนก็ตกใจกันนะฮะนะก็เลยพากันออกไปแล้วก็มีทีมงานอยู่กับจ๊อบอยู่ตรงนั้นนะฮะนะครับทีมงานทางด้านของคนที่เขามาเขาบอกว่ามีคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่ามีเจ้าที่มีคนที่อยู่ในพื้นที่เขาไม่พอใจวัยรุ่นที่มาเสียงดังเอะอะวายนะครับในพื้นที่แล้วตอนนี้มีใครเป็นอะไรมากไหมเขาบอกมีจ๊อบนะพี่เมื่อกี้เขาเกือบตกน้ำตกอะฮะก็ไม่รู้เกิดอะไรเขาไปขอขมาเจ้าที่เป็นศาลใหญ่มากน่ากลัวมากนะฮะศาลในต้นไทรนะครับเขาก็เอาธูปไปคนละดอกไปขอขมายืนบอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้เสียงดังเอะอะวิวายล่วงเกินต่างๆนะขออภัยขอขมาอภัยต่างๆด้วยต่างๆนะก็ใช้เวลานานเหมือนกัน 5-6 นาทีเหมือนกันนะฮะทางเจ้าที่อุทยานเขาก็อำนวยความสะดวกอย่างดีจนกระทั่งว่าทุกคนกลับไปที่พักนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไฟสำรองให้ก็จะมีไฟสำรองที่เป็นแบตเตอรี่ให้นะปรากฏว่าแป๊บเดียวไฟมาปุ๊บเลยไฟติดทั้งอุทยานทีเดียวนะครับทุกคนก็มองหน้ากันเอาเลยเว้ยสงสัยโดนเล่นละมั้งนะฮะพอกลับมาถึงที่พักนะฮะก็เจอจ๊อบวิธินะครับก็นอนอยู่เขาก็ปัญหาว่าจ๊อบตอนกลางวันเนี่ยได้ไปทำอะไรแปลกๆไหมเมื่อกี้อุทยานเขาติดต่อมานะครับไปขอขมากันนะฮะจ๊อบก็พยายามนึกด้วยความเมาด้วยปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเขาบอกว่าในช่วงที่เมาเนี่ยไปยืนฉี่แล้วไปอ้วกด้วยไปอ้วกนะฮะที่บริเวณต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หนึ่งไม่ได้สนใจคือเมาอ้วกฉี่ก่อนจะขึ้นไปน้ำตกอะฮะทั้งฉี่ทั้งอ้วกเลยเต็มเลยทีเดียวนะฮะเอาว่าอ๋อเหรอเช้ามาคุณฟังฮะเช้ามาเนี่ยเขาก็ไปเดินไปดูปรากฏว่าตรงนั้นน่ะมีศาลเจ้าที่เล็กๆอยู่ศาลหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็ส่องดูปรากฏว่ามันมีหุ่นปั้นนะเหมือนตายายฮะอยู่ข้างในสองอันนะครับคนก็ตกใจแล้วขนลุกทีเดียวนะฮะยังมีรอยอ้วกอยู่เลยรอยพวกขวดเหล้าขวดเบียร์ตังเต็มเลยแล้วมีรอยอ้วกอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างล่างเลยนะฮะติดกับศาลเลยทุกคนตกใจว่าเฮ้ยจ๊อบไปขอขมาเลยนะฮะด่วนเลยนะฮะเช้ามาพอสั่งเมาต่างๆแล้วนะฮะก็ทูบหนึ่งอันนะครับไปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะฮะศาลตรงนั้นนะฮะศาลตรงนั้นเลยนะครับใช้เวลาประมาณสักหลายนาทีเหมือนกันตอนแรกกะว่าจะอยู่อีกหนึ่งคืนไม่อยู่แล้วครับเก็บข้าวเก็บของรีบกลับมาแล้วก็ไปเล่าเจ้าที่อุทยานว่าเมื่อคืนมีคนไปอ้วกตรงบริเวณใกล้ๆศาลนะฮะก็ว่าอ๋อหรอนะฮะเมื่อคืนเขาบอกว่ามาสื่อกับในส่วนของคนที่เขาสัมผัสได้ว่าเขาไม่พอใจนะก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางในพื้นที่นะฮะก็เลยพากันรีบกลับอย่างด่วนเลยนะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เกือบตกน้ำตกกันถ้าตกมันคือตายเลยนะฮะตายเลยเดียวเพราะว่าเป็นที่ค่อนข้างจะสูงนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เขาเจอมาเขาเล่าให้ฟังเลยเขาไม่ได้มีการเสริมเติมแต่งใดๆนะครับถ้าเป็นเรื่องผีมันมี2ประเภทนะคือ1เรื่องที่เจออะไรเอามาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่อันนี้คือเรื่องผีประเภทที่1ประเภท2คือเสริมเติมแต่งนะฮะมา
เป็นร่างดำมาอะไรต่างๆนั่นคือเป็นอีกแบบนึงเพราะเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นคุณฟันจะไปเที่ยวไหนอย่างไรนะครับพยายามอย่าไปฝืนกฎเขาก็แล้วกันเขาห้ามอะไรก็อย่าทำก็แล้วกันนะบางคนไปฉี่ก็ดีนะบางคนไปอึบางคนไปอ้วกนะบางคนเสียงดังอีอะโวยวายนะบางครั้งบางทีเจ้าที่เจ้าทางบางทีเวลาไปกินข้าวบางครั้งบางทีเนี่ยเขาอยากกินนะเขาอยากกินเหล้านะเขาก็มายืนมองเหมือนกันนะฮะอยากกินเหล้าเหมือนกันไม่ถวายต่างๆก็มีเหมือนกันนะหลากล้นทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆได้เหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนเบาๆนะไม่หลอนเยอะหลอนเบาๆแล้วกันนะครับในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งนะครับที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะฮะหวังว่าน่าจะถูกใจสำหรับหลายคนกันละกันนะฮะในป่าในเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าวิญญาณดวงวิญญาณเยอะมากๆเลยนะครับทั้งเจ้าที่นะทั้งคนที่คุ้มครองนะฮะทั้งที่อยู่ในศาลนะครับทั้งที่ไม่ได้บอกกล่าวนะฮะบางครั้งบางทีเขาก็มาในลักษณะของการทำร้ายหรือมาลักษณะของการให้เห็นให้สัมผัสบางครั้งมาเป็นกลิ่นก็มีเหมือนกันนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังละกันเพียงต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่หลอนเท่าไหร่ครับให้ 2.5 กิโลก็พอนะฮะคุณฟังให้กี่กิโลเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังละกันเรื่องเล่าให้ฟังละกันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าน่าตื่นเต้นน่าลุ้นนะฮะคุณฟังนะก็จะหยิบให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังอะไรกันเนาะนะฮะโอเคนะครับแค่นี้พอนะฮะวันนี้ไม่หลอนมากเท่าไหร่ส่วนมากเวลาไปเที่ยวตามเขาตามป่ากลางเต้นต่างๆเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเหล้าเบียร์และหลายคนก็จะมักจะดื่มจะกินกันเสียงดังนะครับคุณผู้ฟังจำเหตุการณ์ได้ไหมครับที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดตรังหรือเปล่าที่มีเขาไปเดินป่านะฮะแล้วเขาไปตกเขาฮะเนาะอันก็น่ากลัวนะมันไม่รู้เหมือนกันว่าอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าด้วยความใดๆนะฮะจำได้ไหมที่จังหวัดตรังเนี่ยเป็นอุทยานอะไรสักอย่างนะฮะฝนก็ตกด้วยเป็นผู้หญิงด้วยไปเดินป่าแล้วอยู่ดีก็พลัดตกเขาเสียชีวิตเลยบางครั้งนี้เขาบอกว่ามีตัวตายตัวแทนนะเคยตายทุกๆปีอย่างเชียงใหม่เนี่ยที่แม่วางเนี่ยก็จะมีอุทยานเนาะที่เขาเล่นน้ำมันล่องแพนะปิดตายทุกปีเลยนะวัยรุ่นเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำตายจมในที่จุดเดิมใกล้ๆเดิมด้วยน้ำวนอะไรเงี้ยนะฮะมันมีเรื่องราวเล่าที่น่าตื่นเต้นนะฮะบางคนไม่ถึงคาดไม่ถึงคราวเขาอยากจะเอาไปก็เอาไปไม่ได้นะเพราะมันไม่ถึงคราวไงใช่ไหม

หนึ่งเพลงนะครับจากเบียร์พร้อมพงษ์นะครับสาวหลักของบ้านนะครับหนึ่งเพลงเลยนะฮะแรงงานของนายพี่เหนือบอกว่าดีใจครับกำลังทำงานแย่เลยช่วงนี้ทำงานหนักมากเจ้านายใช้งานเยอะมากขอกำลังใจหน่อยนะทำงานไปพี่อดทนเอาแล้วกันเนาะโอทีพี่เหนือเนี่ยชอบภาพถ้ายืนมากเลยนะที่กำลังเดินอยู่นะฮะผมลาเด้อครับเอาละครับถูกใจพี่ต้นคงด้วยกันแล้วกันผมว่าถูกใจเพลงนี้มากๆเลยความหมายดีใช่ไหมฮะนะเพราะว่าคนถ้าหากว่าเราอะไรดีเราเข้าใจเพลงเราอินกับเพลงเนาะมันก็จะเข้าถึงก็จะเข้าถึงนะฮะเพลงไหนถ้ามันเข้ากับเพลงได้เรื่องราวของชีวิตของเรามันก็จะยิ่งอินเป็นพิเศษเลยนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวเนาะเล่าข่าวหลอนเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกกันไปก็ว่าสุขสันต์บางวันก็หลอนมากวันก็หลอนน้อยนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆในช่วงเวลาของการทำงานเลิกงานพอดีนะฮะ5:30พอดีคุณผู้ฟังครับมีจังหวัดไหนฝนตกบ้างเย็นนี้ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ครึ้มๆนะฮะแต่ไม่ตกนะในเมืองนะฮะอาจจะตกตอนค่ำตอนดึกก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงจะต้องทิ้งท้ายกันแล้วนะครับงานผมเข้าใจขอบคุณ True Detect ด้วยร้านยำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะฮะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับนะแล้วก็ร้านจะยาวเข้าตัว1 บาทด้วยกันละกันให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ด้วยกันละกันครับนะเดี๋ยวนำรายการจากลาไปก่อนกันละกันช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวปล่อยเพลงพร้อยๆฟังต่อใครที่ทำงานอยู่ส่งกำลังใจให้ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะโอเคโอเคฮะ

โอเคแล้วเจอกันนะครับเย็นนี้ไปหาอะไรทานดีกว่าจะได้แฮปปี้เหมือนกันนะหลายคนกำลังขับรถกันอยู่จะแวะไปกินข้าวต่างๆเนาะนะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมนะฮะแล้วเจอกันในช่วงนี้เดี๋ยวจะขอตัวก่อนกันแล้วกันนะครับ

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ายกันนะฮะกับเพลงเมื่อกี้โลกใบเก่านะครับงานจากแกนายเนาะเนี่ยล็อกๆเลยทีเดียวต้นรายการช่วงนี้ทักทายกัน4ทุ่มกับ DJ Win นะครับที่ BP Radio เอามาแล้ว PC Sound Design นะฮะคนแรกเลยนะฮะทักทายคืนนี้ครับวันนี้ตรงกับคืนวันพฤหัสบดี17นะครับเดือนกันยายนนะครับได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วนะฮะสำหรับช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับมาทักทายกันทักทายทั้งบุญทลิกด้วยนะฮะบุญทลิกเดือดอุดมนาจรวยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ที่ FM 90นะฮะทักทายคืนนี้เลยนะฮะ17นะฮะกันยาคืนนี้เป็นไงบ้างแต่ละจังหวัดมีฝนฟ้าไหมครับมีจังหวัดไหนฝนตกไหมอากาศเป็นอย่างไรบอกกล่าวกันได้เลยนะครับสวัสดีพี่เฟิร์สด้วยนะฮะเพิ่งเข้าใจของนาวินต้าทักทายมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพิ่งเข้าใจนะฮะพึ่งเหรอฮะพึ่งพุ่มพวงใช่ไหมฮะพี่ว่าบอกว่าอะไรอย่าโดนพ่อบังคับทักทายด้วยกันละกันในช่วงเวลาคืนนี้นะครับเสียหายพี่แสวงชัยด้วยนะครับลูกแม่ใหญ่อ่อนลักปีโป้เพลงนี้นี่เหมือนนาอังยาซายเคยขอมาเนี่ยเมื่อประมาณสักปีก่อนปีแล้วที่ผ่านมานะฮะขอเพลงอะไรอย่าขอเพลงอะไรอย่าก่อนนะเก็บตะวันหน่อยครับพี่วินนะครับทักทายด้วยกันอ่านว่าอะไรอ่ะโซโพอะไรอย่างนะทักทายด้วยกันละกันนะฮะเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าหรอเดี๋ยวเปิดให้นะครับนะฮะทักทายพี่อู๋สุนทรเซฮายยามค่ำคืนกับพี่อู๋ทักทายยามค่ำคืนนะครับมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็พี่อลงกรนะฮะโอ้หายไปนานอีกละเริ่มใหม่ได้ไหมเครซี่ครับกรุงเทพฝนตกชุ่มฉ่ำมากจริงดิเห็นว่าทางภาคกลางฝนตกใช่ไหมนะฮะพี่อู๋ว่าติดฝนก็ดีเจก็เลยนั่งจิบเครื่องดื่มเลยวันนี้เป็นเครื่องดื่มนะฮะตราสิงใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะนะฮะวันนี้จัดเครื่องดื่มตราสิงนะฮะ1กระปุก1ขวดนะฮะพร้อมกับทีมงานนะฮะที่กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่นะครับติดฝนก็เลยจัดเลยเนาะนะครับเห็นบอกว่าทางภาคกลางฝนตกกรุงเทพครับมีที่ไหนบ้างทักทายกันได้พี่ชายบ้านห้องลำพูนนะฮะพี่ชายอยู่ที่อยู่ไหนกำลังขับรถกลับบ้านครับบ้านที่บ้านห้องใช่ไหมโอเคเลยพี่ชายทักทายด้วยกันละกันนะครับพิวดีพรางกูลนะครับจากลำปางทักทายด้วยกันละกันนะครับเสียหายมาแล้วนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าฝนชลบุรีฝนปล่อยๆฝนพรำๆครับดีเจดีเลยพี่จะได้แบบว่าช่ำๆเนาะจะได้สบายอกสบายใจในคืนนี้เลยนะครับฟังตั้งแต่บ่ายสองแล้วครับดีเจพิวดีบอกไว้แล้วก็หอมปล่อยกันไปทุกๆเพลงที่ฝากมานะฮะดีเลยพี่หอมปล่อยกันไปเนาะคนขอเยอะไงนะฮะพี่ชายบอกว่าซ่อมเครื่องจักรเพิ่งเสร็จครับพี่เจก็เลยจะกลับบ้านนะฮะพี่ชายตอนนี้คือประจำการที่สารพีแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วเนาะนะครับทักทายนะครับมานะฮะเก็บตะวันงั้นเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวรอพวก YouTube มาก่อน YouTube ไบโพล่ายังไม่มากันนะฮะแต่ในแอปนี่ฟังกันอยู่แน่นๆเลยนะครับทักทายทางบุญทลิกนะครับหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยกันละกันนะครับทำอะไรกันบ้างวันนี้อยู่กันเช่นเคยนะครับ4ทุ่มเป็นต้นไปนะเก็บตะวันเหรอฮะเดี๋ยวขอดูเพลงก่อนนะเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้านะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงดังที่หลายคนชอบเลยนะครับอยู่กับ True Detect ครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนเลยนะครับTrue Detect นะฮะกับโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณฟังได้เลือกกันนะครับพี่ชัยว่าโอเคถูกต้องครับดีเจนะพี่สุเมธทักทายนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจวินวันนี้ขอเพลงเพื่อนไม่เคยทิ้งกันของแคลสนะครับได้เลยพี่โอบอกว่ากับแกล้มต้องเป็นแอสนอนไม่ดีคุกกี้นะครับพี่อู๋เพราะพี่อู๋เป็นแอสนอนไงใช่ไหมพี่โอส่งภาพน้องเหมียวมีหนึ่งตัวนะฮะน้องเหมียวนะครับแอสนอนไม่ดีคุกกี้ยังมีขายอยู่ปะเจ๋งไปเลยเนาะแต่มันก็อร่อยนะคุกกี้เล็กๆนะ

เก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยเก็บอะไรอีกมาคงเก็บให้หมดนะครับที่อยู่ในเซเว่นนะฮะตะวันกินกับอะไรก็อร่อยนะเก็บฮานามินะครับเก็บอาริงาโตะนะครับคุณฟังเคยสังเกตไหมเวลาเข้าเซเว่นนะฮะขนมเลเขาจะไว้ข้างหลังไกลๆใช่ไหมฮะคุณฟังได้ไหมไม่ได้ในเซเว่นเลเว่นนะฮะทุกๆเชลทุกๆชั้นวางต้องจ่ายสตางค์ตามจริงนะฮะหมายถึงว่าขนมอะไรที่อยู่ด้านหน้าสุดคุณฟังต้องจ่ายแพงสุดหลายคนไม่ทราบใช่ไหมเออนะฮะขนมอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ใกล้ๆเคาน์เตอร์หรือว่าอยู่ด้านหน้าเวลาทางเข้าฮะเขาจะคิดราคาค่าเช่าความแพงเนี่ยตามจุดที่ตั้งสังเกตดูเลอยู่ด้านหลังสุดตลอดเลยเห็นปะเลจ่ายถูกสุดเพราะว่าเขามียี่ห้ออยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องตั้งข้างหน้านะครับแต่ถ้าเป็นขนมอยู่ที่อยู่กลางๆเนี่ยจะเป็นขนมยี่ห้อใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับที่ปัญหาง่ายๆและที่หาอาจจะให้หาง่ายนะครับพวกขนมเขาจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับส่วนของใช้ต่างๆกรุ๊ปปิ๊บอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงกลางๆนะอยู่แล้วแต่เขาจะตั้งเชลว่าอยู่ตรงไหนชั้นวางนะนะพี่ต้อมมาทอมบวกค้างมาแล้วกำลังจัดเครื่องดื่มตราสิงอยู่พี่ต้อมบอกให้โดเนทก็ไม่โดเนทเร็วๆนะฮะกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะครับไม่ถูกหวยเ มื่อวานนี้ถูกหวยถูกไม่รู้ตัวด้วยนะครับมีคนทักว่าถูกหวย วันนี้ก็เลยฉลองว่าฉลองแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะฮะเร็วๆโดเนทเร็วๆนะฮะนะขอบคุณพี่ชัยด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวว่าฝากโดเนทให้ดีเจทันด้วยนะครับเพราะว่าพี่ชัยกำลังกลับบ้านนะครับที่ลำพูนนะครับบ้านแฟนนะฮะที่บันทานะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับขอบคุณมากเลยฮะใครอยากฝากโดเนทมาก็สามารถโดเนทได้นะครับที่0840456862นะครับเนาะตะวันกินกับอู๋ก็อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยพี่ไม่ใช่กินกับอู๋ครับไม่ใช่กินกับอู๋สุนทรครับพี่นะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าอะไรคือโดเนทยามาไม่เข้าใจเดี๋ยวจะโดนละนะฮะจะแช่งให้รอบหน้าไม่ถูกหวยนะเดี๋ยวจะบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ปิดการมองเห็นนะฮะไม่ให้ต้อมอะตอมบวกค้างถูกหวยนะฮะรอบนี้เจ้าที่เจ้าทางโดนใจนะฮะถูกหวยนะฮะเมื่อวานนี้หลายคนถูกหวยนะครับมีโปเต้ก็ถูกหวยนะครับแสดงว่าดวงมานะฮะแล้วพี่ต้อมนี่ได้เยอะด้วยนะได้เยอะด้วยนะฮะนะครับนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ทักทายกันได้นะครับทักทายมาร์คคุงด้วยกันละกันเนาะนะฮะนี่สองหนุ่มนะครับพี่อู๋นะฮะกับทีมงานนะบอกว่าเถื่อนน้อยพี่นะฮะเหมือนนักมวยนะพี่เหมือนนักมวยนะสองคนนี่นะนะฮะนะบอกว่าวันนี้เปียกฝนยับทีเดียวที่กรุงเทพนะที่ภาคกลางนะฮะนะครับเดี๋ยวจะขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับนะมาร์คคุงมาแล้วนะครับผมไม่รู้เลยผมจับคู่เจอหงล่อนหงวันนี้หงล่อนจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าเลยนะเพราะว่าทีมที่อยู่ตรงข้ามนี่ได้นะเมื่อคืนนี้ชนะนะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเมื่อคืนนี้น้องหงล่อนจะมาหรือเปล่านะฮะวันนี้ช่วงกลางวันทางมาคุงไม่ได้ฟังใช่ไหมโอ้โหกลางวันนี่ถล่มยับเลยทีมแฟน2ทีมนะทีมหงกับทีมอันนั้นนะแมนยูเนี่ยถล่มกันยับทีเดียวนะฮะนะครับโอ้ตอนนี้ฝนตกหลายจังหวัดทีเดียวนะครับนะกรุงเทพมหานครนี่ยับเลยตอนนี้กำลังถล่มอยู่เลยนะฮะตกเรื่อยๆนะฮะคือกรุงเทพตอนนี้นะฮะทั้งเซตเลยกรุงเทพและปริมณฑลตกหมดเลยนะครับลากไปทางฝั่งภาคตะวันออกก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะจะเว้นไว้ที่แถวสัตหีบนิดนึงนะฮะแต่สภาพก็คงจะตกนะครับกรุงเทพภาคตะวันออกตกทุกจังหวัดครับอีสานหนักที่101ครับชุมแพนะฮะลมสักเพชรบูรณ์พี่โอ้ถล่มเลยพิจิตรนี่นะฮะนครสวรรค์ขึ้นมาสุโขทัยนะครับอำเภอเถินลำปางสบปราบตกหมดเลยนะครับอมก่อยแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนนะครับไปถึงแถวบ้านตันเดินพี่โออำเภอฮอดเชียงใหม่นะฮะอำเภอฮอดอยู่ทางตอนใต้นะฮะใต้ในเมืองนะใต้ลึกลงไปอีกนะฮะฮอดนะครับแม่แจ่มนะครับแม่วางนะฮะแล้วก็ลำพูนไปหยุดแถวเมืองลำพูนนะครับแล้วก็หายไปสระพีทางนี้ไม่มีนะครับหางดงนิดนึงในเมืองเชียงใหม่ไม่มีสันกำแพงไม่มีนะครับขึ้นไปทางตอนเหนือไม่มีนะครับนะฮะอำเภอแล้วก็อยู่แถวแพร่นะฮะขึ้นไปทางเชียงรายตกแถวท่าขี้เหล็กนะฮะท่าขี้เหล็กนะครับแม่จันเชียงรายแม่จันไงบ้านของแนตตี้กำลังตกอยู่นะฮะเวียงเชียงรุ้งนะครับส่วนทางด้านอีสานนี่นะครับทางอุบลนี่เดี๋ยวเขาดูก่อนนะจันทบุรีตกอยู่นะฮะอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเพิ่งนะฮะ
โฮจิมินห์อุบลไม่ตกนะฮะทางบุญทริกอุบลเด็ดอุดมไม่ตกนะไม่ตกแต่ว่าตกแถวศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษกันทาราลมเขื่องในตกนะเขื่องในตกนะครับที่ทางตอนเหนือนะครับนี่ครับคำเขื่อนแก้วรัตนบุรีหลายพื้นที่ตกอยู่นะครับ101นะฮะเอาละครับนี่คือรายงานอากาศนะครับทางภาคใต้ครับภาคใต้ก็ถล่มเหมือนกันนะฮะภาคใต้ตั้งแต่หัวหินไปประจวบไปบางสะพานน้อยนะครับเกาะ2ตกหนักกับเบอร์นะครับคุระบุรีตะกัวป่าพังงานะครับเกาะภูเก็ตกระบี่นะครับเกาะกลางนะครับนะฮะเกาะลันตานะครับสิเกานะฮะตกหมดเลยกันตังนะครับทุ่งยาวละงูนะฮะตกถล่มเลยไปอยู่โซนทางตะวันทางตะวันตกนะฮะทางฝั่งอันดามันที่กำลังตกอยู่ตอนนี้นะครับส่วนอ่าวไทยไม่ตกนะฮะทางนครศรีธรรมราชฝั่งนี้ไม่ตกนะครับนะรายงานอากาศในวันนี้นะครับถล่มกันหลายจังหวัดทีเดียวนะฮะมาคงกลับมาแล้วครับเดี๋ยวให้น้องหงร่อนมาเมามากินนะฮะมาขิงนะฮะพี่สน S99 มาแล้วเรียบร้อยแล้วครับคืนนี้ทักทายด้วยนะฮะพี่สน S99 นะครับและพี่เอ็มอันวาสีมาแล้วเรียบร้อยเหมือนกันทักทายยามค่ำคืนด้วยกันละกันนะครับนะมานะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อดีกว่ามาเมื่อกี้แต่เก็บตะวันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาก่อนกันเนาะพี่เซเว่นเคมาละเขาย้อยเขาย้อยเขาย้อยมาแล้วนะครับมาคงวันนี้ส่งภาพมาว่าออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะครับนะ

มาฟังเพลงนี้ครับสำหรับในส่วนของพี่แบงค์วงคลาสครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้นะฮะ

พลงความหมายดีนะครับเพื่อนไม่ทิ้งกันเพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับจริงๆเป็นของคุณนรินทร์ณบางช้างผู้หญิงร้องนะต้นฉบับจริงๆแล้วแต่ว่าเราได้ฟังรู้จักในเวอร์ชันนี้เนาะนะครับ SMS ส่งมาจากพี่หลงฮงซูนะครับวันนี้อยากจะฟังพี่เอ็มอนันต์วาสีบอกว่าขอเพลงยังจำไว้ของอิทธิพลังกูลด้วยรวมถึงเพลงหนีห่างของเขียนไข่และวานิชด้วยนะครับบอทแฮปปี้มิวสิกโปเต้บอทแฮปปี้มิวสิกส่ง SMS มาแจมมี่มายังบอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยแจมมี่มายังไม่มาใช่ไหมครับถ้ายังมายังไม่พูดนะเมื่อกี้นะฮะบอสแฮปปี้มิวสิกส่ง SMS มาตอน 4:22 นบอกว่านี่จะเป็นขาฝากอวยพรวันเกิดให้แจมมี่หน่อยกันละกันขอให้แจมมีความสุขสุดสอดวันเกิดเจอสิ่งดีๆนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะร่ำรวยคิดถึงใดสมหวังดังปรารถนานะครับขอเพลงเธอเก่งกับใครทั้งนั้นจากบอสตู่แฮปปี้มิวสิกนะครับบอสตู่นะฮะเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยดีเจคอมเมนต์ภาพเนี้ยในโซเชียลในรายการสดเมื่อคืนว่าโปเต้มันทำภาพอย่างกับงานภาพขาวดำอย่างกับภาพอย่างกับงานขาวดำอะ เวลาเขาจะทำรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันต้องใส่แบบลูกโป่งหรือว่าเค้กวันเกิดนี้ใช่ไหมครับผู้ดูมันทำนะฮะอันนี้การ์ดงานศพนะฮะเมื่อกี้คอมเมนต์โปเต้แล้ววันนี้นะโปเต้มันได้อุตส่าห์ได้นี่นะวังหันไม่ได้อะไรได้รางวัลไม่ใช่รางวัลได้ประกาศนียบัตรนะการอบรม AI การสร้างภาพด้วย AI นะฮะแล้วดูทำภาพ AI ออกมาได้แบบนี้เดี๋ยวรอให้แจมมี่มาก่อนเดี๋ยวจะพูดอีกรอบหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวรูปปรับให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวปรับให้ใหม่นะฮะนะครับยูอาร์นัมเบอร์วันนี่คือแจมใช่ไหมแจมมี่ใช่ไหมหรือใครใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราวัดตู่มาก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับสักครู่กันเลยกันนะจ๊ะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังกับเพลงที่อยากฟังนะฮะมีเพลงจากดาวินต้าครับพี่เอมันวาสีส่งเพลงนี้รอฟังนะฮะคืนนี้พี่สุนบอกว่าดีเจครับขอ1แก้วให้แฟน BP Radio ตั้งแต่ต้นรายการก่อนมาแล้วนะฮะนี่เติมเครื่องดื่มนะครับเบาๆนะฮะนี่เลยนะฮะอ๋อนี่ปริมเองเหรอ You are ปริมใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าเต้มาถ้าทุกคนมาช่วยกระซิบบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เอาภาพลงให้ใหม่นี่เป็นไงชุ่มฉ่ำไหมจ๊ะชุ่มฉ่ำมากเลยนะฮะกำลังทำแหนมไข่อยู่พี่สนนะพี่โอ๋ว่าดีใจครับเพื่อนตอนสมัยเรียนนี่สูญเสียหมดเลยรักมากด้วยนะครับเอาเพลงเพื่อนไม่ทิ้งกันไปฟังกันแล้วกันเนาะสำหรับพี่อู๋สุนทรนะครับใส่กริ้งหวานเจี๊ยบ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะเพิ่งเข้าใจใช่ไหมครับเพลงจากพี่นายวินต้าด้วยละกันนะฮะขอบคุณพี่ชัยด้วยบอกว่าดีเจครับถึงบ้านแล้วฮะพรุ่งนี้ลุยงานต่อเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอพี่จะอยู่ฟัง BP Radio ทุกวันเลยกับดีเจทันนะฮะแล้วก็แฟนคนใหม่อุ๊ยแฟนคนใหม่พี่ชัยเนี่ยนะรู้จักตั้งแต่สมัยยังเป็นโสดนะจะบอกให้ฟังตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์นะฮะตอนนั้นเป็นโสดอยู่โสดลูกหนึ่งนะฮะตอนนี้มีแฟนละนะฮะขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันขอบคุณมากครับที่ฝากดูเด็ดมาได้เวลาพักผ่อนแล้วพี่ชัยนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ลุยงานต่อนะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้มาเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ทักทายได้นะครับมามาโปเต้ไปไหนแจมมี่ไม่มาใช่ไหมครับแจมมี่ไม่มาไปเรียกแจมมาเร็วๆนะฮะลิมสิงคโปร์บอกว่าขอเพลงสบายๆของเบิร์ดเป็นไงบ้างริมที่สิงคโปร์หมอกควันไฟป่าหมดหรือยังช่วงนี้นะครับทางเขาเรียกว่าอะไรทางประเทศในแถบทางตอนทางอะไรอย่างเขาเรียกว่าอะไรประเทศในแถบนั้นนะครับสิงคโปร์มาเลย์นะครับแล้วก็อินโดนีเซียเจอปัญหาหมอกควันไฟป่าหนักมากเลยเนื่องจากว่าเกิดไฟไหม้ป่านะครับในหมู่เกาะสุมาตราที่ประเทศอินโดนีเซียอย่างหนักทีเดียวนะครับแล้วก็หมอกควันนี้ส่งฝุ่น PM 2.5 กระจายไปทั่วอินโดข้ามฝั่งนะฮะมันจะเป็นทะเลข้างเล็กๆเนาะเขาเรียกว่าเป็นช่องแคบเล็กๆอะฮะข้ามมาฝั่งมาเลเซียข้ามมาฝั่งของสิงคโปร์และสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆอะฮะอยู่ตรงแหลมข้ามสุดมาลายูตรงนั้นทำให้ตอนนี้คลุกกลุ่นไปด้วยหมอกควันไฟป่านี่จะเป็นเข้าใจเลยเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเคยเจอมาแล้วนะครับอันนี้ที่เชียงใหม่นี่คือเจอที่พม่าเผาพม่าก็เผาไทยก็เผานะฮะเรียบร้อยฮะควันไฟป่าอย่างหนักเลยทีเดียวนะฮะของเชียงใหม่นี่มันจะมาประมาณสักช่วงเดือนมีนานะครับ PM 2.5 นะครับมีนาก่อนประมาณมีนาเมษาเออนะฮะอันนี้ริมเนี่ยเขาอยู่ที่สิงคโปร์แอบฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์เซย์ไฮกันได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะพี่อู๋ว่านึกถึงเพื่อนเก่านะฮะเพื่อนเก่าชื่อต้นนะครับนะโดนคนทำลายร่างกายของผิดกฎหมายนะลิมบอกว่าวันนี้โอเคขึ้นนะฮะโอเคนะฮะพี่ปรมาบอกว่าสวัสดียามค่ำฮะฟังอยู่นะครับพี่วีนขอบคุณมากครับพี่ปรมาเนี่ยฮะแล้วก็พี่สนครับส่งภาพมากำลังทำแหนมบกไข่อุ้ยน่ากินมากเลยพี่แหนมบกไข่แหนมบกไข่จะหน้าใหม่เดี๋ยวทักทายกันได้นะฮะ0840456862นะครับ

0: งนี้ชื่อว่าเริ่มใหม่ได้ไหมงานจากเคลซี่นะครับที่พี่อลงกรอยากฟังนะครับเริ่มใหม่ได้หรือเปล่าคงจะยากนะฮะถ้าจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ๆบางทีต้องใช้เวลาในการจะฟื้นฟูจิตใจนะฮะคนเรามันก็มีชีวิตจิตใจการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเลยมีความทรงจำดีๆกับคนเก่าๆที่เป็นอยู่ที่มีอยู่นั่นเองนะครับแต่อันหนึ่งเพลงในสไตล์ยุค90ที่ขอไปด้วยก็แล้วกันครับมาร์คคงวันนี้บอกว่าขอเพลงหน่อยฮะยิ้มของโอ๊ตปราโมทแล้วกันนะครับอยากฟังเพลงนี้นะฮะอยากฟังสักเพลงแล้วกันมาร์คคงตอนนี้ออกมาจากห้องอะไรนะเมื่อกี้เห็นส่งข้อความเข้ามานะฮะ มาร์คคงช่วงนี้เข้าโรงพยาบาล นะฮะสุขภาพย่ำแย่ติดเชื้อนะติดเชื้อวันนี้เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดนะครับฟื้นเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดแล้วมาพักฟื้นนะครับก็เลยแวะมาบอกเมื่อกี้ส่งเตียงไหมดูด้วยเตียงโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้คือเลือดเสียเหรอฮะโอ้เลือดเสียได้ขวดใหญ่เริ่มเทิ่มทีเดียวเลือดเสียนะออกสีขุ่นๆหน่อยนะฮะสีขุ่นๆหน่อยนะฮะเหมือนน้ำมะขามเปียกอะครับฟังฮะสีประมาณนั้นเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเพลงยิ้มของโอ๊ตปราโมทนะฮะมาแล้วยังเอ่ยผ่านไปอะไรกันบนยูทูบแจมมี่มายังวันนี้บอสตู่ขอเพลงให้ด้วยนะบอสตู่น่าจะมารอฟังแล้วแต่แจมมี่หายไปนะครับวันนี้บอสตู่ฝากให้เบอร์เดย์ให้กับแจมมี่ด้วยฝากเพลงเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามายังแจมมี่มีทักเรียกไปในไลน์แล้วยังไม่มาเลยไปเรียกมาเดี๋ยวนี้นะโปเต้เมื่อกี้มาแวบนึงหายไปแล้วไบโพล่านะครับนะอามิสายเข้ามาเรามารับสายกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงต่อเนาะสายมั่นหน้ามาแล้วครับสายมั่นหน้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับดีเจวิน
1: สวัสดีครับดีเจวินสวัสดีครับ
0: สวัสดีว่าไงเฮ
1: ้ก็สบายดีครับ
0: บ้านโป่งฝนตกไหมเ
1: ฮ้ตกปล่อยๆครับ
0: ปล่อย
1: ๆปล่อยๆไม่มีเท่าไหร่นี้ก็เลยมาทำงานได้หาอะไรอ๋อ
0: ตอนนี้ที่ทำงานเหรอ
1: ยี่ใช่มาครับวันนี้เมื่อเช้าไปตรวจที่หัวหน้าของหัวหน้าไอทีนะ
0: ทำไม
1: เขาเข้ามา
0: แล้ว
1: พี่คนที่อยู่บอกว่าดีที่พี่แชมป์เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่ไปตรวจเข้ามาแวะพี่มาไหนแต่แกเห็นแกก็ไม่ว่าอะไรหรอกแค่เข้ามาที่ทำงาน
0: ทำไมแล้วเราไปทำอะไรเราไปเพ่นพ่านอะไรแถวนั้นไปทำอะไรเ
1: ออก็มาหาเขาว่าอะไรก็ซื้อกาแฟสดไหมเขากินผมใช้คนละครึ่งซื้อไง
0: อ๋อแวะมาทักทายเพื่อนๆนี้เหรอครับพี่
1: ๆนั่นแหละคนละครึ่งมาแซมมาให้ไหมซื้อกาแฟไหมขอไปคนละครึ่งมาให้เขาน
0: ี่คือใครแฟน
1: พี่ทำงาน
0: พี่เหมือนไม่ที่
1: เป็นคู่กะผมอ่ะ
0: อ๋อก็เลยแวะเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็เลยแวะเข้ามาซื้อไม้เขา
0: อะโอเคมันเป็นไรก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วจะไปเพ่นพ่านอะไรแถวที่เขาอยู่แล้วกันนะฮะ วันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: องศาที่ต่างกันคร
0: ับ เออได
1: ้ครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะ
1: ครับ
0: โอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับนะฮะลูกชิ้นแชมป์ฮะลูกชิ้นแชมป์เอามาให้หน้าไมค์มาเร็วๆนะฮะที่พิเศษเขาไม่ยอมโทรเนี่ยเขาจะรอให้ดีเจพูดชื่อสาวๆนี่ในช่องก่อนวันนี้ก็ไม่มาสักคนเลยนะครับไม่เห็นใครมาเลยมีแต่พี่นกแก้วนี่มีแต่ป้านกแก้วคนเดียวที่อยู่ในแชทนะสวัสดีป้านกแก้วด้วยกันละกันนะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่บิววัชระสวัสดีด้วยกันละกันนะฮะทักทายด้วย PC Sound Design นะครับเขาพูดอะไรฟังไม่ออกนะเป็นภาษาพิเศษ PC Sound ครับเป็นภาษาที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษในการแปลฮะดีเจวินเนี่ยฟังรู้เรื่องเพราะว่าเป็นคนที่มีเซนพิเศษสัมผัสที่6นะครับพวกนี้เขาจะใช้เซนพิเศษนัตตี้แชมป์พิเศษล่อนนะฮะ3คนเนี่ยเขาจะไม่ใช่ภาษาไทยในการคุยเขาจะใช้ภาษาต่างด้าวใช้ภาษา UFO นะฮะถ้าไม่ใช่ดีเจวินจะฟังไม่รู้เรื่องนะต้องแปลภาษามาเป็นภาษาแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงนะครับ3คนนี่นะนะพี่เดือเพชรบุรีบอกว่าดีเจครับเลิกงานแล้วครับขอสักหนึ่งเพลงแล้วกันก่อนนอนนะฮะยังไม่พ้นขีดอันตรายของ Peach Maker กันละกันนะครับละเพชรชบูรณ์นะทำเพชรชบูรณ์หรือเพชรบุรีพี่เพชรชบูรณ์หน้าถ้ำเพชรบุรีหน้าถ้ำหรือเปล่าฝันดีราตรีสวัสดิ์และกันพี่เหนือนะครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวรอสายกันต่อเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อมาเมื่อกี้พี่เอ็มอรัญญวาสีขอเพลงยังจำไว้ใช่ไหมครับมียังจำไว้มีสบายสบายมีหนีห่างลูกพยะลูกแม่ใหญ่ล็อกปีโป้นะฮะยังไม่พ้นขีดอันตรายของมาร์คคงที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีของใครที่ไม่ได้พูดถึงบ้างครับของบอสตู่

พราะจากพี่ทิพย์พลังกูลเพลงเก่าๆชื่อเพลงว่ายังจำเอาไว้นะครับขอมาด้วยมาทักทายกันช่วงนี้ตอนนี้ห้าทุ่มตอนนี้ใกล้จะห้าทุ่มนะครับโปเต้อันนี้บนหน้าจอนี่คือภาพใบประกาศนียบัตรของโปเต้นะครับที่อบรม AI นะจาก CPAC นะครับเนาะบริษัทขอแสดงความยินดีกับคุณวสันต์นินคงนะฮะอบรม AI บีวัชระดูนะครับปริมดูนะอุตส่าห์อบรม AI การใช้ภาพ AI สำเร็จแต่ว่าทำภาพแจมนะฮะเป็นภาพงานศพคิดดูสิคิดดูนะฮะโปเต้ดูมาฟาร์มไก่ดูนะฮะอันนี้คือใบประกาศนียบัตรที่ล่าสุดนะที่โปเต้เขาได้นะฮะได้ใบประกาศนียบัตรการอบรมการสร้างภาพด้วย AI นะฮะแต่ทำภาพจะมีออกมาเป็นงานศพงานขาวดำนะฮะเห มือนยังไม่มากันนะ YouTube ยังไม่มากันยังแกงไม่ได้พวกนี้มันเป็นพวกไบโพล่ากันนะฮะอาข้ามไปก่อนเมื่อกี้เห็นมาแวบนึงแล้วหายไปแล้วนะฮะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่5ทุ่มนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ฝนชุ่มฉ่ำทีเดียวครับฮะอากาศเลยสบายกันทั่วประเทศไทยมีหลายเรียกว่าหลายเลยนะหลายบรรยากาศเนาะฝนตกบ้างลมแรงบ้างนะโปเต้ว่ารีบใบประกาศนียบัตรคืนเนาะ

ี้ก็เป็นที่ชื่อว่าสบายสบายครับกันจากพี่เบิร์ดธงชัยแล้วเปิดเพลงไปก่อนเรื่อยๆคืนนี้นะครับเดี๋ยวหาเวลามาคุยกันมาคงวันนี้จะวินครับที่ส่งให้ดูเมื่อกี้ที่เป็นรูปเลือดเสียเนี่ยเป็นขวดที่3แล้วโอ้เหรอฮะวันก่อนเนี่ยวันก่อนหน้าก็คือเต็มไปเลย2ขวดทีเดียวตอนนี้ก็ถอดขวดที่3แล้วกำลังจะเปลี่ยนขวดที่4แสดงว่าเลือดเสียเยอะนะมาคงนะเลือดเสียเยอะทีเดียวนะฮะก็รักษาสุขภาพดูแลซ่อมกันไปเนาะสวัสดีฟิล์มเลดี้ได้กันแล้วกันสวัสดียามดึกจ้าดีเจทักทายฟิล์มเลดี้แล้วก็ทีมงานโดยที่กำลังนั่งดื่มกันอยู่นะครับเนาะลีมบอกว่าขอบคุณมากสำหรับเพลงที่ขอไว้ดูเทที่เปิดให้เมื่อกี้นะสำหรับเพลงนี้โอ้โหพี่เฟิร์สส่งข่าวมานะฮะเดี๋ยวพี่เหนือบอกว่าดีเจครับพี่เหนือเพชรบุรีหน้าท่าบอกว่าขอบคุณครับที่ไม่เอาอะไรอย่างที่ไม่เอาสิทธิ์อ๋อคนละครึ่งเหรอไทยช่วยไทยเหรอฮะยังไม่พ้นขีดอันตรายเดี๋ยวรอฟังเพลงนะฮะพี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำนะฮะทีนี้พี่เอ็มขอมาวันนี้เปิดให้ก่อนเลยมาเปิดเป็นพร้อมแบบต่อเนื่องเลยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหนีห่างครับงานจากเคียนไขและวานิชด้วยนะครับลงมาทักทายกันคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเมื่อกี้ที่บอสตู่ขอเพลงมาจะให้ดีเจวินเปิดเลยไหมครับดีเจฮันเปิดเลยไหมเพราะว่ามันแจมมี่ไม่มานะบอกว่าขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับแจมมี่แจมมี่น่าจะไม่มาหรือถ้ามาก็นู่นนะฮะประมาณ5 ทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนมันพวกไบโพล่ามันจะมากันอ่ะเอาไงดีบอสตู่จะฟังเลยไหมครับหรือว่ารอแจมมี่มาก่อนเอาไงดีไม่รู้จะทำไงดีมาคงเอาไงดีเนี่ยเขาบอกว่าฝากเพลงเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับแจมมี่และแจมมี่ก็ไม่มานะฮะตาเต้ก็ไม่มาเมื่อกี้แวบมาพักหนึ่งเขาจะมากันนู่นนะประมาณเที่ยงคืนครึ่งพวกเนี้ยมันเป็นพวกไบโพล่าพวกดีดกันหมดฟังเมื่อกี้ที่บอสตู่ขอเพลงมาจะให้ดีเจวินเปิดเลยไหมครับดีเจฮันเปิดเลยไหมเพราะว่ามันแจมมี่ไม่มานะบอกว่าขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับแจมมี่แจมมี่น่าจะไม่มาหรือถ้ามาก็นู่นนะฮะประมาณ5 ทุ่มครึ่งหรือเที่ยงคืนมันพวกไบโพล่ามันจะมากันอ่ะเอาไงดีบอสตู่จะฟังเลยไหมครับหรือว่ารอแจมมี่มาก่อนเอาไงดีไม่รู้จะทำไงดีมาคงเอาไงดีเนี่ยเขาบอกว่าฝากเพลง

คือถ้าจบรายการรับมากันเต็มทีเดียวไม่รู้บอสตู่ยังอยู่หรือเปล่าจะให้เปิดก่อนไหมหรือไงดีนะครับขอเพลงขอบคุณของมอนต์ด็อกด้วยนะครับชายันบอกว่าดีครับนะครับ6ซีเอียวนะฮะดีเจครับขอรหัสอะไรนะรหัสต่อท้ายคืออะไรครับรหัสต่อท้ายคืออะไรรหัสต่อท้ายยังไงพี่ฮะไม่เข้าใจตรงไหนเอ่ยฮะข้อความมันว่าไงบ้างรหัสต่อท้ายนะฮะฟิล์มเรดี้บอกว่าขอเพลงหน่อยค่ะคนที่เธอไม่เคยมองของยังโอมครับเพลงมันเหมือนจะบ้านป้าเมาะนะฮะทีมงานรอฟังนะรอกัมเดอร์นะฮะก็ลังซึ้งอยู่มาขอเพลงยังโอมไม่ว่าทวิตกี้บอกว่าทักทายรอบดึกครับดีเจสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันครับรอบดึกนะจ๊ะมาอาฟิล์มส่งบรรยากาศมาปะทบอยู่กันหลายคนนะฟิล์มเรดี้ใครเป็นใครบ้างเอ่ยนะฮะสาวฟิล์มเรดี้มากับเสื้อดำนะครับสาวเสื้อเหลืองอยู่ข้างๆนะสาวสีชมพูด้านหลังสาวน้ำเงินข้างหลังแล้วครับมีอีก2คนนะฮะกำลังนั่งชิลกันอยู่นี่นะฮะทักทายทีมงานที่กำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มแล้วก็นั่งจับแก้มกันอยู่กันละกันนะฮะสำหรับสาวฟิล์มเรดี้นะฮะมีการเซลฟี่ส่งให้ดูด้วยกันละกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเปิดให้แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะครับนะหายกันหมดเลยเดี๋ยวรอก่อนเนาะมาคุงเนาะเผื่อเข้ามานะประตงประตูนะถ้ามาช่วยกระซิบบอกกันนะฮะมาฟังเพลงที่ขอมากันก่อนกันแล้วกันมานะที่คุณผู้ฟังถามไว้นะฮะยังไม่พ้นขีดอันตรายครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังโมเดิร์นด็อกเนาะนะฮะแล้วก็มีลักปีโป้ด้วยที่ขอไว้นะฮะองศาที่ต่างกันด้วยมา

ฮะมีผู้อํานวยการครับผู้อํานวยการโอมนะฮะท่านประธานฟิล์มเลดี้ครับเลขาปุนะฮะพี่ฝันคนงามนะครับจะเรครับแล้วก็เจติกด้วยทีมงาน CPF กําลังตั้งวงดื่มอยู่นะฮะปัดโทษจัดเต็มนะฮะจัดเต็มจัดไปจ้านะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะรอบกั๊มนึงนะรอบแป๊บเดียวเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะพี่เหนือวันนี้เจอครับดีใจวันล่าสุดที่เห็นว่าเขามีการต่อคนละครึ่งนี่ใช่ปะไทยช่วยไทยพลัสนี่ใช่ไหมฮะล่าสุดนี้มีข่าวมานะครับว่าเคาะแล้วนะครับไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนนะครับตุลาพฤศจิกาเติมเงินช่วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโอ้โหนะฮะรัฐบาลบอกว่าหลังจากมีการประชุมกันเสร็จแล้วนะครับจะมีการต่ออีก2เดือนครับตุลาถึงพฤศจิกาจากเดิมก็จะหมดเดือนนี้นะครับซึ่งเดือนนี้โดยรูปแบบเงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับ6 4 40เหมือนเดิมทั้งนี้นะครับจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรี22กันยานี้นะครับและจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะถ้ามันช่วยให้เราได้ก็ว่ากันไปอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเนาะเพราะบุ๋มใช้เบนเน็ตนะครับนะแต่ว่าถ้าว่ามันเป็นการแจกไปเรื่อยๆมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ได้แก้ไขระยะยาวอะไรก็ต้องแก้ไขละต้องแก้ไขละนะครับเนาะนะอันนี้ก็เป็นข่าวได้เกิดขึ้นนะครับนะทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามก่อนโชว์ฟอร์มเหนือชั้นนะชนะคีกิสถานขาดลอย3-0เซตคว้าชัย2แมตช์รวดพร้อมติดตัวผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จนะฮะอันนี้ใครเป็น FC ก็ติดตามกันไปนะครับเนาะพี่เหนือเนาะพี่เหนือว่าดีใจครับได้คนละครึ่งต่ออีก2เดือนนะฮะสวัสดีพี่ใหม่ด้วยครับพี่ใหม่ว่าได้ยินเสียงน้องหงร่อนมาหรือยังไม่มาเลยครับน่าจะไม่มาครับเพราะวันนี้น้องหงร่อนน่าจะเข้าถ้ำเพราะว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้แมนยูนะฮะชนะไปวันนี้ FC แฟนบอลเขาขิงกันทั้งบอลเลยนะพี่ใหม่แฟนหงแฟนแมนนี่เขาแข็งแมนยูนะเขาขิงกันทั้งบอลทีเดียวเนี่ยวันนี้ก็ชดช้ากันไปทั้งวันนะฮะองศาที่ต่างกันครับที่ขอไปด้วยกันละกันแอบฟังแป๊บนะครับพี่วินนะครับให้เลื่อนลงถุง1ถุงนะฮะไม่ได้มานานแล้วนะครับยายชนียังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับชนีอินดี้หายไปเลยฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายครับที่พี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำฝากมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับอ่ะส่งมานะฮะยังไม่พ้นขีดอันตรายเนาะนะครับมาทักทายทีมงานฟิล์มเลดี้หน่อยมีใครบ้างเอ่ย

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าองศาที่ต่างกันครับกันจากเดอะมัสนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะทักทายพี่ช่างเบสจัดให้ด้วยกันละกันยามค่ำคืนครับช่างเบสบอกว่าดีเจครับซาเดอะครับดีเจในขอดูซาเดอะหน่อยนะซาเดอะซาเดอะนะฮะสมพิศบอกว่าวันนี้จัดไปครับ S99 ต่อแหนมหมกไข่ต่อจ้าจัดไปนะจะกินข้าวจะกับแกล้มนะครับฟังดีเจไปด้วยนะจะได้ไม่เหงาเนาะนะครับนี่ช่างเบสบอกว่าดีเจเข้ามากินซ่านะครับซ่าเด็กหน่อนะฮะสีจะลำนะน่าจะอร่อยนะเนี่ยแม่ดีเจขอคั่วเนอร์นะฮะนะซ่าเด็กซ่าก็คือถ้าเป็นอีสานก็คล้ายๆซอยจู๊แต่ที่เขาเอามายำเหมือนลาบอะแต่มันจะซอยเป็นชิ้นๆหั่นๆเป็นชิ้นนะครับทางเหนือเขาจะชอบกันวัยรุ่นชอบกันซ่าเด็กอาโปเต้มาแล้วโปเต้ไปเรียกแจมมี่มาโปเต้ไปเรียกแจมมี่มาเมื่อกี้บอสตู่ขอเพลงมาให้อ่ะขอเพลงมาให้แล้วก็หายหมดเลยแจมมี่ก็หายบอสตู่ก็หายหายแจ๊บหายซอยมูนี่นะฮะนะฮะหายไปเลยนะครับหายจากวงการไปเลยนะฮะแอดมินแหวนกับเยนุ่นหายไปเลยนะครับไม่เจอหน้าเจอตาเลยหายหน้าหายตาไปเลยไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันฟิล์มเรลี่วันที่เจอขารอเพลงค่ะวันนี้ท่านประธานผู้อำนวยการโอมนะครับท่านประธานฟิล์มเรดี้เลขาปุ๊พี่ฝันคนงามเจเรเจติกนะฮะรอเพลงของยังโอมครับจัดให้เลยมา

นี่คือยังโอมนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะฮะยออยังโอมนะครับคนที่เธอไม่เคยมองนะฮะมองผ่านไปนะครับโปเต้นะอุตส่าห์ผ่านการอบรมซีแพคนะฮะแต่ทำรูปไม่ผ่านนะฮะทำรูปไม่ผ่านว่ะทักทายกล้วยหอมด้วยกันละกันนะครับนะกล้วยหอมนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรฮะอะไรอ่านว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้ขอเพลงเข้ามานะฮะสำหรับในส่วนของเพลงที่มีชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดูเพลงแป๊บนึงนะฮะอ๋อของมาโมเดิร์นด็อกใช่ไหมขอบคุณใช่ไหมครับขอบคุณของโมเดิร์นด็อกนะครับอ่านว่าอะไรชื่อเราครับสนุนเพลงบอสตู่ดีเจควรจะเปิดให้ฟังกี่โมงดีคิดว่าแจมมี่จะมาไหมคืนนี้เห็นว่าจะเปิดให้นะเพราะส่ง SMS มาขอให้นะฮะเพลงรักปีโป้

0: จเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะขอบคุณนะจากบล็อกด็อกที่ฝากไปด้วยกันแล้วกันครับโปเต้ว่าขอตัวนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับลำปางอีกแล้วจะเดินทางไกลนะฮะโปเต้ได้ยอมจริงในการเดินทางจากกรุงเทพสู่ลำปางขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นล่องใต้ทุกวันนะฮะทุกสัปดาห์ทีเดียวจะเหนื่อยแทนจริงๆนะฮะลงมาชิลกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับใจเล่าข่าวอะไรไหมคืนนี้มีเรื่องหลอนไม่เอ่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนค่อยเล่าเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้สายไม่เยอะเพราะว่าวันนี้น่าจะหลังจากฟุตบอลเขาจบไปแล้วเขาขิงกันเสร็จแล้วก็ไม่มีใครมาขิงกันแล้วเพราะเขาขิงกันกลางวันเสร็จแล้วน้องร้อนก็หายไปไม่กล้านะเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่ค้างกันไปเรื่อยๆเนาะในช่วงนี้เดี๋ยวจะหาเรื่องราวมาไล่ฟังในยามดึกกันละกันครับ5ทุ่มกับอีก22นาทีนะฮะกับวันสบายๆครับคุณฟังวันนี้หลายๆจังหวัดฝนตกชุ่มฉ่ำเห็นกรมอุตุมีการประกาศเตือนนี่ใช่มั้ยเดี๋ยวจะขอเช็คดูกรมอุตุแป๊บนึงนะฮะเขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าอากาศในวัน2วันนี้จริงๆก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะครับโดยเฉพาะส่วนภาคกลางฝนตกทุกวันเลยนะครับบ่าย3บ่าย4 5โมงนี่มาตลอดเลยเหมือนรู้เวลาเขาเรียกว่าเหมือนรู้เวลามานะครับเนาะในเว็บไซต์กรมอุตุบอกว่ามีการประกาศเรื่องฝนตกหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงด้วยไปดูข้อมูลกันหน่อยกันแล้วกันนะครับเนาะช่วงวันที่17ถึง20นี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักมากนะครับในหลายๆพื้นที่ครับโดยจะเริ่มที่ภาคเหนือภาคอีสานตั้งแต่17เป็นต้นไปแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานนะครับส่งผลให้เกิดฝนตกนะครับแล้วก็มรสุมเนี่ยพัดผ่านลงมาบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกก็คือหมายว่าอากาศเย็นจากจีนลมเย็นจากจีนมันไหลลงมาพอไหลลงมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดฝนฟ้าอากาศที่มันไหลเข้ามาประเทศไทยนะฮะเข้าสู่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเจอหมดเลยภาคตะวันออกนะครับประกอบกับในช่วงพื้นที่บ้านเราเนี่ยในทะเลก็นะฮะในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมันมีพายุประจำถิ่นอยู่แล้วมันยิ่งทำให้พายุนี้โหมแรงขึ้นมาอันเนื่องมาจากลมจากจีนที่ไหลลงมานะฮะทำให้ทุกภาคมีฝนตกหนักได้นะครับในช่วงของวันสองวันนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งเตือนกันด้วยนะฮะนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผมว่าไงครับคุณใหม่ครับ
1: ใช่ว่าอะไรโอ้ยอยากมีเสียงน้องหัวจังเลยช่วยมาล้อหน่อยสิเราเหงา
0: เขาไม่มาหรอกพี่ช่วงนี้มันผิดแผนไง
1: โอ้ยเขาชนะนะ
0: ก็ชนะก็คือชนะไงก็ต้องเข้าป่าไงเ
1: ออโอ้ไปว่าออกมาล้อเด็กทีหน่อยเร็ว
0: ต้องห่วงล้อ
1: เด็กทีเด็กโดนล้อ
0: เด็กโดนล้อแหม
1: อยากฟังเพลงนี้ครับผม
0: เพลงอะไร
1: ไม่ตายหรอกเธอ
0: ไม่ตายหรอกเธอนะครับโลโซฝากให้ใครไหม
1: ไม่ฝากใครแต่ฝากหัวก็หัวไม่ตายหรอกเธอ
0: ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเธอบอกไปเลยฉันไม่มีตายง่ายๆหรอกถึงแม้จะมีคุณภาพชั้นนำจากอังกฤษคนนี้ไม่ตายง่ายๆแน่นอนจะอยู่เป็นขวากหนามตลอดไปเออทำงานอยู่หรอพี่ใหม
1: ่ทำงานครับผม
0: ฝนตกไหมที่นั่นน่ะ
1: ก็เมื่อวานตกต้องฝนตกเมื่อวานยุ่งเลยคือไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเมื่อวาน
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ว่าจะจับโทรศัพท์สักหน่อยก็หายไปอีกเข้าป่าอีกเน
1: า
0: ะ
1: อยากได้ยินเสียงเจ้าเจ้าเหมือนนกแก้วนกขุนทอง
0: เขาฟังอยู่แล้วพี่เขาอาจจะแอบซุ่มอยู่ช่วงเนี้ยเออนะ
1: โอเค
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่เดี๋ยวเปิดให้ครับครับแฟนบอลแมนยูนะฟังแหละทุกคนฟังหมดแหละคู่ที่ขิงกันกลางวันที่จะเป็นจะตายก็ฟังกันอยู่แหละแต่ว่าเขาไม่แสดงตัวตนเฉยๆขออยู่เฉยๆดีกว่านะฮะฟุตบอลนะฟังฮะมันมีอยู่แล้วมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะฮะบางทีมอาจจะเคยตกต่ำอาจจะเคยแย่ถึงขั้นแบบเกิดแบบเบอร์นะฮะแต่ว่าสุดท้ายสุดก็กลับมาได้คือมันอยู่ที่ว่าการฟอร์มทีมแล้วก็เขาเลยนะเขาเรียกว่าจับเขาเรียกว่าอะไรพี่โอ้คนที่เป็นโค้ชเนาะคนนำอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนนำทีมฮะที่จะช่วยทำให้ทีมกลับมาฟื้นหรือไม่อย่างไรอยู่ที่คนนำเนี่ยและตัวผู้เล่นด้วยว่าจะแอคทีฟแค่ไหนทุกทีมอาจเคยตกต่ำเคยแย่เคยพินาศเคยพังนะฮะก็มีขึ้นมีลงตามภาษาธรรมดาจังหวะต่างๆเนาะนะฮะโอ้โหฟิล์มเลดี้ส่งภาพมาดีเจคะกำลังจดซาอยู่เจ้านะฮะนี่โอ้โหฟิล์มเลดี้มักลาบมักลูมักซาเนอะนะอย่าลืมนะฮะเบนด้า500นะครับ กเม็ดเดียวครั้งเดียวนะเดี๋ยวมอบทีมงานจัดส่งเซตเป็นด้า500ให้ฟิล์มเลดี้1เซตนะครับว่ากันไปว่ากันไปมาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับนะฮะเงินเต็มถุงเต็มถังค่ะเห็นไหมเงินเต็มถุงเต็มถังค่ะขอแซวหน่อยของร้อนเขาฟังอยู่มาคุงนางซุ่มอยู่เฉยๆนะฮะเขาเรียกว่าเจ้าของทีมนะต้องรวยด้วยแล้วก็เลือกผู้จัดการทีมที่ใช่ด้วยนี่อันนี้พี่โอบอกเอาไว้นะฮะถูกต้องครับนะต้องรวยด้วยนะครับนะเมื่อกี้ฝากเพลงให้บอสตู่ดีเจเปิดแล้วกันเนาะถึงแม้เจ้าตัวไม่มาฟังแจมมี่ไม่มาก็จะเปิดแล้วนะนะครับเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นของเฟียสซิริวุฒินะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับกุนซือใช่เขาเรียกว่ากุนซือกุนซือนะฮะกุนซือสวัสดีนี่รูปอะไรรูปยิ้มนี่ใครครับทักทายเลยกันฮะที่เป็นรูปยิ้มทักทายเข้ามาในไลน์นะครับนะกุนซือผู้นำทีมจะต้องเข้มแข็งแรงเข้มแข็งนำทีมให้สู่เป้าหมายให้ได้ขอเพลงใกล้ของสครับด้วยได้เลยครับจะเปิดให้ฟังนะจ๊ะนะฮะเพลงนี้ฝากมาจากบอสตู่ฝากแฮปปี้เบอร์เดย์นะฮะเผื่อจะมาฟังย้อนหลังสำหรับสาวแจมมี่นะฮะเมื่อคืนแฮปปี้เบอร์เดย์ไปแล้วขอมีความสุขมากมายในวันเกิดเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นครับจากเฟียสซิริวุฒิครับพี่เอ็มพี่โอบอกว่าดีใจครับแต่ก่อนลิเวอร์พูลจะตกชั้นเพราะว่าเจ้าของทีมเนี่ยไม่ได้รวยฮะไปกู้เงินธนาคารมาซื้อแล้วก็ติดหนี้ธนาคารจนปรับตกชั้นแต่ก่อนแมนซิตี้ก็ไม่มีทางจะยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีเจ้าของรวยนะฮะเจ้าของที่ยืนรวยปารีสแซงนะครับแซกแมงด้วยนะฮะเชลซีด้วยนะฮะมันต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าผู้นำทีมกุนซือด้วยต้องมีตังค์ด้วยในการพัฒนาทีมนะฮะผู้เล่นต่างๆนะเชลซีก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเนาะแต่เห็นเชลซีจะเจอกับลิเวอร์พูลนี่ใช่ไหมฮะใช่ไหมในศึกนะฮะบาวนะครับเนาะเร็วๆนี้ที่จะมีการจัดกันเกิดขึ้นนะครับคุณฟังนะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็จะมีการจับฉลากไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเนาะประกบคู่นะฮะคาราบาวครับนะครับมีลิเวอร์พูลเจอเชลซีนะครับเนาะ

พลงว่าเธอเก่งกว่าใครนี่ทั้งนั้นนะของเฟียสเลยเพลงนี้ฝากให้กับแจมมี่นะครับจากบอสตูมิวสิกนะฮะขอมาให้นะครับส่งเอสเอ็มมาขอบอกว่าขอให้มีความสุขมากมายนะครับคนขอก็ไม่อยู่คนฟังก็ไม่อยู่ฟังดีจีก็เปิดให้นะคนอื่นฟังแทนกันละกันนะครับอ้าวดื้อมาแล้วเจ้าไบโพล่ามาแล้ว1คนนะฮะสาวดื้อไบโพล่ามาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับสาวไบโพล่านิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังกว่าจะมาสะดึกทีเดียวนะฮะมันพวกนี้มันเป็นพวกดีคุณฟังฮะมันต้องมาประมาณเที่ยงคืนนะฮะไม่ยอมเรื่องราวของฟุตบอลนะฮะก็คุยกันไปเมื่อกี้เราคุยเรื่องราวของบอลเนาะนะครับพี่โอ้บอกว่าดีเจครับตอนนั้นลิเวอร์พูลติดหนี้ธนาคาร 1,000 ล้านปอนด์ต้องหาเจ้าของทีมใหม่เจ้าของทีมใหม่เนี่ยไปซื้อในราคา300ล้านปอนด์จนตอนนี้มูลค่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมูลค่ากว่า 7,000 กว่าล้านปอนด์แล้วก็มีเศรษฐีมาซื้อหุ้นอีก 38% นะครับแต่ก่อนลิเวอร์พูลมูลค่าทีมประมาณ300ล้านปอนด์แมนยูตอนนั้นมูลค่าทีมประมาณ 3,000 ล้านปอนด์ตอนนี้แมนยูโดนทีมอื่นแซงหมดแล้วนะครับเพราะว่าทีมมันต้องได้แชมป์ประสบความสำเร็จนะจะมีแฟนบอลเยอะเราก็ต้องซื้อเสื้อคอยไปดูที่สนามนะฮะคอยชนะให้เกิดความชนะเสมอนะฮะแมนยูคนละชั้นกับทีมชั้นนำในอังกฤษแมนซิตี้คือนักเตะ3คนเกือบ400ล้านปอนด์ในปีนี้นะครับนะฮะนะอันนี้คือเรื่องของบอลอีกหนึ่งส่วนที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมานะฮะเป็นข้อมูลเนาะคือมันก็ต้องมีการพัฒนาทีมเรื่อยๆเนาะปรับให้เหมาะสมในแต่ละทีปีแต่ครั้งนะฮะต้องมีการพัฒนาทีมมีอะไรต่างๆมากมายกิฟต์ช็อปต่างๆจากกิจกรรมนี่นะฮะเห็นไหมดีเจพูดเป๊ะเลย5 ทุ่มครึ่งไปโพล่าไปโพล่าเป๊ะเลยนะของเยดื้อนะมาเป๊ะเลยนะฮะหายไปไหนกันหมดแล้วไม่มีใครมาวันนี้สาระไปโพล่านะครับช่างเป๊ะวันดีเจครับฝากบอกฟิล์มเดดี้กลับบ้านได้แล้วครับฟิล์มเดดี้ครับหยุดกินซ่าก่อนครับกลับบ้านได้แล้วครับหยุดกินซ่าครับนะหยุดกินซ่าก่อนจ้าฟิล์มเรดดี้กำลังจกซ่าอยู่ตอนนี้นะฮะกำลังจกกำลังกุยลาบอยู่นะฮะ5:35 นะครับวันนี้จะให้เล่าเรื่องหลอนไหมหรือไม่เล่าหรือเปิดเพลงไปเรื่อยๆชิวๆเข้าใจวันนี้ว่าหลายๆที่ฝนตกด้วยน่าจะหลับกันไวนะครับสำหรับหลายคนนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใกล้ครับกันจากสครับนั่นเองครับที่ขอไปด้วยแล้วกันนะฮะลำไยพวกไบโพล่ามาซาตานมาทำไมเวลานี้ซาตานรู้ไหมเมื่อกี้ดิจิวินเปิดเพลงเราไปแล้วนะฮะเมื่อกี้บอสตู่เขาขอเพลงให้เขาขอเพลงอะไรนะเมื่อกี้บอสตู่ส่งเอสเอสมานะฮะว่าคืนนี้สงสัยไม่มาแล้วมั้งแจมมี่นะฮะครับงั้นก็เปิดเพลงเลยแล้วกันนะไบโพล่ามาพร้อมกันเลยสองสาวยายสองคนนี้ต้องไปขังโรงพยาบาลสุนปุงนะต้องไปขังโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะยายซาตานนะฮะกับซาระนะฮะเรียกตั้งนานไม่มาเปิดเพลงจบแล้วปุ๊บมาทันทีเลยนี่บอสตู่เขาส่งเพลงมาให้แซจามี่นะฮะดีเจวินค้าฝากอวยพรวันเกิดให้แจมมี่หน่อยฮะขอให้แจมมี่มีความสุขมากมายในวันเกิดสุขภาพแข็งแรงสมหวังดังปรารถนาฝากเพลงค่ะเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นจากบอสตู่แฮปปี้มิวสิกนะคะเปิดด้วยนะคะแอลก็ว่าไม่มาแล้วมั้งพรุ่งนี้ไบโพล่านะฮะเปิดปุ๊บเพลงจบปุ๊บมาปั๊บนะฮะทีมงานครับทีมงานครับขอข้าวสารเสกแล้วจะเอาเครื่องเสร็จพวกไบโพล่าพวกนี้นะฮะไอตอนที่เราอยู่เปิดเรียกตั้งแต่เมื่อกี้ไม่มานะฮะลำไยเมื่อกี้แล้วรอบนึงนะฮะโปเต้โปเต้นะฮะโปเต้ก็ไปแล้วนะฮะไบโพล่าหลับไปแล้วโปเต้หลับไปแล้วเด้อนะฮะพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไกลจากกรุงเทพขึ้นลำปางนะฮะทุกวันนี้ดีเจต้องคอยตามคนฟังพวกไบโพล่าพวกนี้มันดีดกันนะฮะเที่ยงคืนจะมากันมันรู้เวลาเลยแล้วเวลาเขาเวลาผีตากพระอ้อมนะฮะผีมันจะเข้าสิงผีกามันจะเข้าสิงนะฮะผีกามันจะเข้าสิงนะฮะปอบจะเข้าสิงมันจะมาดึกๆพวกนี้นะฮะซาตานบอกขอบคุณมากค่ะสำหรับวัตถุนะฮะเปิดแล้วเด้อนะฮะ MCU ไบโพล่าเนี่ย MCU แอบฟังอยู่นะครับลำใหญ่มากเลยเนาะเราถ้าเป็นจำไม่มาแล้วพวกนี้นะฮะมาอยู่นะฮะฟิล์มว่าอยู่ถึงกี่โมงเจ้าดีเจประมาณสักเที่ยงคืนนิดจ้ะห้ามขอเพลงเพิ่มเด้อนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนจะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังฟิล์มดีชอบเรื่องผีไหมจ้าพี่บอกว่าตลกเนาะใช่ครับพี่ตลกมากเลยพวกนี้ไบโพล่านะฮะข้อสารเคลี้ยงสักทีนะฮะอ่ะพี่สดวันนี้จะครับมากินนี่ดีกว่ามากินหอมเจียวดีกว่าขี้เหล้าหลวงครับมีกับแก้มอร่อยตลอดเลยนะฮะแหมเดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังเดี๋ยวเมื่อกี้มีขอไม่ตาหรอกเธอเข้ามาจากพี่ใหม่ใช่ไหมครับพี่ใหม่ขอมาเพลงลักปิโป้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพลงยิ้มด้วยของมาร์คคงที่มันได้เปิดให้นะครับเนาะนี่ไงแฮปปี้มิวสิกมาแล้วนะฮะแฮปปี้พี่แฮปปี้ได้ฟังเพลงยังได้ฟังนี้เปิดไหมฮะหรือว่าจะเปิดอีกรอบนึงเดี๋ยวจะเป็นเปิดเวอร์ชันผู้หญิงร้องไหมเราเดี๋ยวเปิดให้อีกเวอร์ชันนะอย่างเงี้ยล่ะพวกเนี้ยพวกไบโพล่าพวกฮะเมาแล้วเจ้านะฮะเลดี้ฟิล์มเลดี้บอกเอาไว้นะครับเรื่องฟุตบอลมีแถมนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงพี่ใหม่ให้ฟังนะครับพี่โอบอกว่าดีเจครับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะคุณวิชัยเจ้าของ King Power ซื้อมาในราคา35ล้านปอนด์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกได้แชมป์ FA ครับตอนนั้นมูลค่าทีมพุ่งมากแต่มาเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่เสียชีวิตตอนนั้นที่เป็นข่าวดังนะฮะตอนนี้เลสเตอร์ตกไปอยู่ลีกดิวิชั่น3ของอังกฤษนะฮะแต่ก่อนเนี่ยมูลค่าพันกว่าล้านตอนนี้นะฮะประกาศขาย200กว่าล้านปอนด์นะฮะโอ้นะฮะมันก็ยังว่าแล้วถ้ามีขาดคนดูแลเนาะขาดกุนซือมันก็มูลค่าก็ตกไปตามนั้นนะฮะเอาพี่เหนือเนาะนะฮะรอฟังเรื่องผีแล้วค่อยอะไรอ่ะผีมวยนะฮะพี่เหนือเดี๋ยวรอฟังเรื่องผีเด้อนะฮะวันนี้มีเรื่องราวหลอนๆเดี๋ยวจะขอคัดเรื่องตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเรื่องหลอนมาเล่าฟังหนึ่งเรื่องนะฮะเอาแบบหลอนๆเนาะเมื่อกี้ตอนกลางวันเล่าเรื่องไม่หลอนเล่าเรื่องทั่วไปนะฮะที่เจอที่น้ำตกนะฮะวันนี้จะเรื่องหลอนมาให้ฟังนะแต่นี่ขอเปิดเพลงก่อนนะครับอย่าเพิ่งนอนนะพี่เหนือนะรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเที่ยงคืนค่อยเล่านะครับเที่ยงคืนนี้นะครับขอเพลงไม่ตายหรอกเธอของเสกโลโซนะครับเพลงนี้บอกว่าฝากกับใครก็ได้นะครับนะบอกว่าไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับแมนยูนะฮะไม่มีทางตายง่ายแน่นอนนะฮะฝากบอกไปยังทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษด้วยจากพี่ใหม่นะคะ

ปีใหม่ว่าไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับเนี่ยทีมแมนยูนะครับนะฮะอาริเจฟินเปิดเพลงอันนี้ให้อีกรอบแล้วกันนะครับเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะครับที่เมื่อกี้ที่บอสตู่ฝากให้กับแจมมี่นะฮะเมื่อคืนนี้โปเต้เขาทำภาพ AI มาให้แจมมี่นะฮะเป็นภาพสุขสันต์วันเกิดของแจมมี่แต่ว่าดูจากภาพแล้วนี่ไม่ผ่านนะฮะมินี่รู้ไหมว่าโปเต้มันผ่านหลักสูตรการอบรมการทำภาพ AI ด้วยนะของ CPAC นะฮะนะของลงปูน CPAC ที่เขาทำงานอยู่เนี่ยให้ดูภาพใบประกาศนียบัตรของโปเต้เห็นไหมสีฟ้าเนี่ยนะฮะนะบริษัทนะฮะขอแสดงความยินดีกับคุณวัศนินคงนะครับผ่านอบรมการหลักสูตร AI การทำภาพ AI Plus นะฮะและคือทำภาพมินนี่มาใส่กรอบนะฮะใส่กรอบทองนะเรียกว่างานทำบุญ100วันนะฮะและได้ไปใบประกาศนียบัตรด้วยนะฮะผ่านอบรมมาได้ยังไงก่อนเห็นเขาบอกว่าอย่างไรนะได้คะแนนสูงสุดนะครับในเพื่อนด้วยนะฮะสงสัยใช้วิธีจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับบริษัทแน่ๆเลยนะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะครับงานจากฝนนะครับฝนพรสุดานะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเอาละครับช่วงนี้นะฮะในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนะฮะแล้วก็เคลียร์เพลงกันไปเนาะให้หมดในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนนะฮะYouTube อยู่กับหลายคนนะฮะพวกนี้จะมาตอนดึกๆกันนะครับราชานกนะฮะซาตานยูอามาร์คคุงนะฮะดิวอโลนนะฮะลงมาทักทายลงมาเสียหายกันได้ในคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะตอนนี้เดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนในค่ำคืนนี้นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้เดี๋ยวแป๊บนึงจะมีเรื่องหลอนให้ฟังกันห้ามหลับกันก่อนก็แล้วกันนะจะแฟนบอลจะแฟนเพลงเนาะพี่เหลือเนาะพิมพ์เลยดีเนาะพี่สนนะหลายๆคนนั่งเมามอยกันไปมาถึงเพลงที่เมื่อกี้มาร์คคงอยากฟังครับชื่อเพลงว่ายิ้มให้คนทั้งโลกเพลงเย็นๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าลูกแม่ใหญ่อ่อนรักปีโป้หลายคนน่าจะเคยฟังเพลงมันเป็นเพลงแปลงมาจากเพลงฝรั่งเนาะที่ขอไว้นะฮะที่แปลงเอาไว้มาไบโพล่าพวกนี้มาดึกๆกันนะฮะยิ้มให้คนทั้งโลกครับ MCU ก็แอบฟังอยู่เหมือนกันนะฮะตาทีมาละขอเพลงคนบนฟ้าเลโทสเปกหน่อยครับดีเจวินพรุ่งนี้วันเกิดคนบนฟ้าวันเกิดใครวันเกิดคุณพ่อแม่หรอวันเกิดใครขอเพลงคนบนฟ้าเลโทสเปกละฮะนะครับนะใช่คำว่าพวกนี้ใช่สิพวกปอบทั้งหลายได้อยู่ในแชทนะฮะพวกผีปอบพวกผีกะทั้งหลายนะที่อยู่ในแชทนะฮะปอบลงนะฮะช่วงท้ายรายการมากันปุ๊บทีเดียวนะฮะยุบยับยุบยับนักเป็นปอบทีเดียวนะฮะ

0: ชื่อเพลงว่ายิ้มให้คนทั้งโลกนะครับเพลงนี้จากโอ๊ตปราโมทเย็นๆขอมาก็เปิดให้ฟังกันเลยกันนะฮะน่าจะต่อกับเพลงต่อไปได้เป็นอย่างดีที่ชื่อเพลงว่าลักปีโป้เพลงนี้เหมาะกับตาทีมากๆเลยนะครับตาทีชอบเพลงนี้นะฮะตาทีครับอย่าลักปีโป้นะครับ
1: ส่งเพลงสากลสักเลยนะ
0: ลูกมาใหญ่อ่อนลักปีโป้ครับขอมาก็เปิดให้ฟังหนึ่งเพลงพิเศษครับ

รักปีโป้รักเจเล่มันสรรหาเพลงเนาะลุกไม่ใหญ่อ่อนรักปีโป้นะฮะเป็นเพลงแปลงนะจ๊ะเพลงแบบนี้นึกถึงเพลงบอกสาวก้อยให้แน่เอาไว้ก่อนตาทีเอาไว้ก่อนนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันเลยกันนะครับเดี๋ยวขอเคลมเพลงให้หมดกันก่อนเนาะนะเที่ยงคืน2นาทีนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ Friday กันแล้วนะจ๊ะตะกี้ตาทีบอกว่าวันเกิดใครนะวันเกิดคนบนฟ้าคืออะไรวันเกิดคนบนฟ้านะฮะนะนี่นะมิ้นส่ง The Beatles เข้ามาด้วยนะฮะเป็นอะไรฮะ The Beatles นี่คืออะไรเป็นหุ่นละฮะหนึ่งในนี้แหละจอห์นเลนอนนะฮะเป็นเหมือนกับหุ่นใช่ไหมฮะที่เขาติดตั้งไว้ในที่ที่หนึ่งที่มิ้นเดินผ่านพอดีนะครับจอห์นเลนอนนะฮะนะครับส่งมาฟิล์มบอกว่าอาทิตย์สวัสดิ์ค่ะขอตัวนอนก่อนแหมรีบหลับอ่ะหลับไปหลับฝันดีได้แล้วฟิล์มเลยดีจดเหล้าจดเบียร์เยอะแล้วหลับได้แล้ว

ี่เดี๋ยวว่าถ้ามีชู้จะทำยังไงสอบถามครับแฟนรายการ BP ถ้าแฟนเรามีชู้จะทำยังไงดีครับช่วยตอบให้แฟนรายการหน่อยเขาบอกว่าดีเจครับถามแฟนรายการหน่อยสิว่าถ้าสมมติรู้ว่าแฟนตัวเองมีชู้เนี่ยจะทำยังไงถามเป็นความรู้เฉยๆครับดีเจช่วยตอบให้พี่เหนือเขาหน่อยพี่เหนือเพชรบุรีนะครับเขาอยากรู้อยากทราบนะฮะรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับ

ของ AI นะครับชื่อเพลงว่าทิ้งไว้ในใจนะครับทิ้งไว้ในใจนะฮะมาเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องหลอนค่ำคืนและเที่ยงคืนกับอีก12นาทีนะครับกับดีเจทานดีเจวินตรงนี้เลยนะจ๊ะมาคุงจะหลับหรอจะเล่าเรื่องหลอนพอดีมาคุงมาจะเพิ่งหลับมาคุงขอเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องก่อนนอนมานะครับเมื่อกี้ถามว่าถ้าเจอแฟนมีชู้ทำยังไงส่วนมากเขาบอกว่ามินบอกว่าถ้าแฟนมีชู้เราก็ต้องมีชู้ตามแฟนเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะฮะพวกปอบทั้งหลายตอบมาแบบนี้ฮะต้องมีชู้ตามแฟนนะฮะบางคนก็บอกทำใจผมก็บอกว่าถอยห่างออกมาเถอะนะฮะบางคนก็บอกว่าเช็คดีๆก่อนว่าชู้จริงหรือไม่อย่างไรพี่เหนือจะเอาคำตอบไหนนะครับมาออยลี่มาพอดีออยลี่มาฟังผีดีกว่ามาฟังผีวันนี้จะพาคุณฟังไปล่องแพครับไปล่องแพคุณฟังน่าจะเคยไปเที่ยวแพนะครับที่จังหวัดหนึ่งนะฮะจังหวัดทางฝั่งตะวันตกนะฮะวันนี้จะพาไปล่องแพที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่ล่องแพสิไปพักในแพนะฮะในการเมืองกาญจนบุรีนะครับเมืองกาญถือว่าเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีธรรมชาติที่สวยงามไหนมีใครฟังอยู่กาญจนบุรีบ้างมีไหมฮะมีหลายคนเนาะนะครับแล้วก็มีหลายๆที่นะครับที่น่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็น่ากลัวดีกว่านะฮะเรื่องนี้ถูกเล่าโดยดาราอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะคุณนนท์นะครับไม่ใช่นนทนนท์นะนนท์อินทนนท์นะครับได้มีโอกาสได้ไปพักล่องแพนะพักแพริมน้ำแพน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วปรากฏว่าเจอเรื่องหลอนนะฮะแล้วก็เจอเรื่องหลอนพร้อมฟังเลยไหมนั้นเราเริ่มเลยนะเรื่องแพหลอนที่กาญจนบุรีครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วนะครับที่นนอินทนนท์เนี่ยนะครับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ไปพักที่นั่นครับช่วงนั้นเป็นช่วงของอากาศร้อนๆ นะครับก็เลยบอกกับครอบครัวกับพ่อแม่ว่านี่เราไปเที่ยวลองไปเที่ยวแพกันไหมแพในน้ำอะฮะแพเหมือนเขื่อนแม่งัดนะเหมือนแพในเขื่อนที่เราเห็นนะที่ก็ชรามเป็นหลังฮะแล้วจะมีห้องนอนใช่ไหมฮะห้องจัดเลี้ยงคาราโอเกะต่างๆแล้วก็เล่นน้ำสุขสนานนะฮะก็นัดกันกับเพื่อนๆและคุณพ่อคุณแม่ด้วยไปกัน 7-8 คนทีเดียวเดินทางจากบ้านนะครับขึ้นรถและขับรถกันไปเองด้วยนะมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีครับพอเดินทางไปถึงก็จองไว้ก่อนเป็นแพแห่งหนึ่งนะครับแพแห่งนี้ก็ยิ่งใหญ่เลยนะมีหลายหลังเลยเขาจะเป็นหลังต่อๆกันก็เช่าแพไว้เช่าห้องไว้ประมาณ3ห้องนะครับมีนอนกับพ่อแม่นอนกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยไปกันหลายคนนะบางคนก็มีแฟนไปก็นอนด้วยกันอะไรวันนี้แยกกันไปเพราะว่าถ้าเช่าหลายห้องมันก็จะแพงเกินเงี้ยนะแล้วก็ไปนอนกัน1คืนนะ1คืนนะครับแล้วก็จัดเลี้ยงอาหารครบเลยอาหารการกินนะฮะคาราโอเกะเพียบเลยทีเดียวนะครับพอไปถึงปั๊บช่วงประมาณบ่ายๆเย็นๆนะครับนะฮะนี่พี่เอ็มบอกว่ากาญจนบุรีแดนรบนะฮะนี่มีเรื่องนี้ด้วยพี่เดี๋ยวจะสานต่อในวันต่อไปเรื่องดินแดนประหารด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนเนาะเรื่องแพก่อนเนาะนะฮะทีนี้พอไปถึงที่แพนะพี่เอ็มอันราศีนะครับเขาก็จัดแจงนะคือขึ้นเรือไปเนาะขึ้นเรือไปแล้วก็เอาของไปลงที่ห้องก็จัดเตรียมห้องอะไรเรียบร้อยนะเขาบอกเย็นนี้นะครับจะเป็นอาหารเซตแรกที่ทางแพเราจะเตรียมไว้ให้ก็ส่วนเครื่องดื่มที่เตรียมมาจะซื้อที่นี่ก็ได้ก็มีให้พร้อมเลยนะที่นั่นไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีเพราะว่ามันเป็นที่ลึกเข้าไปเนาะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรสักอย่างเลยก็คือถ้าจะเปิดเพลงก็คือเปิดในมือถือแบบ MP3 เงี้ยฮะหรือว่าที่เอาไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์ไว้อย่างเดียวนะครับอ่ะก็จัดแจงกันนะเตรียมลงเตรียมเหล้าเตรียมเบียร์แล้วก็ว่างกันไปนะฮะพอช่วงบ่ายๆอากาศมันร้อนไปถึงประมาณสักบ่าย2บ่าย3ก็เล่นน้ำกันมันจะมีห่วงยางเล่นน้ำก็เล่นกันสุขสนานกับเพื่อนๆนะครับตุ้มตามกันเล่นน้ำสุขสนานกันนะพอเย็นๆมาก็เริ่มมีการปิ้งย่างกันปลาหมึกย่างต่างๆก็เอามาย่างกันแล้วนั่งดื่มกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 5:00 นเป็นต้นไปลากยาวกันเลยนะฮะในช่วงที่ประมาณสักดึกๆขึ้นมาครับประมาณสัก 3-4 ทุ่มหลายคนก็เริ่มง่วงกันแล้วบางคนก็ไปนอนก่อนนะเพราะอยู่กันเยอะไง 7-8 คนนะบางคนก็นอนกับคนก็นั่งอยู่พ่อแม่ของเขาไปนอนก่อนแล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่ไหวแล้วง่วงนะฮะก็เลยขอตัวไปนอนก่อนพ่อแม่นะฮะจะมีห้อง1ห้องอยู่ตรงกลางก็ไปนอนซึ่งมันเป็นมุมที่สามารถที่จะมองเห็นได้จากจุดที่นั่งกินเหล้ากันนะฮะที่เขาทำเป็นที่ว่างๆนะครับส่วนคนอื่นยังนั่งกันอยู่แต่บางคนก็เริ่มง่วงแล้วเขาไปนอนกันบ้างแต่ตัวของนนเนี่ยยังไม่ง่วงเพราะไม่ได้ดื่มเยอะนะชิวๆนะก็นั่งคุยกันไปนะร้องเพลงกันไปสุขสนานกันนะฮะในช่วงที่ประมาณเกือบ5ทุ่มดึกๆแล้วนะฮะนนรู้สึกว่าปวดฉี่รู้สึกว่าปวดฉี่นะครับก็เลยขอตัวไปเดินเข้าไปห้องน้ำมันจะเป็นทางเดินยาวลงไปจะมีห้องน้ำในช่วงที่กำลังลุกเดินขึ้นปั้งนะฮะก็มองไปที่บริเวณห้องนอนที่อยู่อีกฝั่งนะซึ่งเป็นห้องนอนที่
ที่แม่พ่อแม่นอนอยู่นะปรากฏว่ามีจังหวะนั้นนะครับเหมือนมีคนนะฮะแหวกมามองใช้มือนะฮะแหวกผ้าม่านเบาๆแหวกมาเพราะแสงมันส่องมาแหวกมาส่องมาดูส่องดูครับยังไม่หลับหรือพ่อแม่ฮะยังไม่หลับหรอนะแอบมาส่องดูลูกก็สิฮะก็ไม่สนใจก็เดินไปห้องน้ําแล้วไปฉี่แล้วก็เดินกลับมาก็ไม่มีอะไรก็นั่งดื่มกันไปชิวๆเรื่อยๆสบายๆนะฮะอีกสักพักหนึ่งนะฮะปวดฉี่อีกแล้วผ่านไปประมาณสัก10กว่านาทีปวดฉี่เพราะกลางคืนมันก็เย็นนะเนาะปวดฉี่จังหวะนั้นเดินไปห้องน้ําทีนี้หลังห้องน้ํานะฮะมันจะมีพวกที่เขาเอาไว้เก็บพวกไม้กวาดเงี้ยเขาจะวางไว้ข้างหลังนะฮะนนก็เดินไปห้องน้ำแต่รู้สึกแบบเอ๊ะแปลกๆเว้ยรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองนะฮะปรากฏว่ามองไปที่บริเวณด้านหลังห้องน้ำนะครับมีเขารู้สึกว่ามีเหมือนมีคนร่างดำๆอ่ะหัวโล้นๆนะฮะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายนะครับชะโงกหน้าออกมาชะโงกหน้าเหมือนกับชะโงกหน้ามาเลยฮะมามองเลยมามองนนที่กำลังเดินเข้าไปห้องน้ำเขาตกใจเฮ้ยพอเฮ้ยปั๊บเขาหลบวุบเข้าไปนะฮะด้านหลังนนก็ตกใจก็วิ่งกลับมาเพื่อเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังแพว่ะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโจรเฮ้ยโจรอะไรมันจะมาแพมาแฮมอยู่กลางน้ำนะฮะก็เลยเอาไฟฉายมือถือเปิดนะแล้ววิ่งไปส่องกันผมว่าครับปรากฏด้านหลังเนี่ยโล่งไม่สามารถยืนได้เป็นที่ที่แบบเป็นที่ที่คือข้างหลังห้องน้ำคือจบเลยมันมีแค่ที่วางพวกอุปกรณ์เช็ดถูฮะอุปกรณ์ไม้ม็อบฮะไม้กวาดท่านเองเขาตกใจกันเฮ้ยหายไปไหนเริ่มมองหน้ากันเฮ้ยเริ่มแล้วเว้ยนะฮะแล้วก็บอกว่าตะเกียมีคนแหวกมาม่านมาดูด้วยนะตรงฝั่งโน้นนะไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่หรือเปล่านะเขาก็วิ่งไปดูพ่อแม่ปรากฏว่าพ่อแม่หลับอยู่นะครับก็เลยตอนนั้นเริ่มเอาละเริ่มอยู่ไม่สุขกันละเริ่มบางคนก็ไม่ไหวละแต่บางคนบอกโอ้ไม่มีละหรอกผีเพ้ออะไรไม่มีหรอกนะฮะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยกาญจนบุรีเนี่ยมันเป็นเมืองเก่านะเขาบอกว่าที่นี่นะผีเยอะมากเลยนะดวงวิญญาณที่เขาสู้รบทหารเก่าแก่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะนะครับก็บางคนก็กลัวก็เขารีบไปนอนกันก็เหลือนนกับเพื่อนประมาณ3คนยังนั่งชิลกันอยู่นั่งดื่มกันอยู่นะฮะพอดึกๆเข้าประมาณเที่ยงคืนตอนอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วเพราะอยู่เป็นแพกลางน้ำนะฮะแพกลางน้ำสิ่งที่ทุกคนแบบนิ่งไปปั๊บเลยคืออยู่ดีๆสักพักหนึ่งได้กลิ่นนะฮะเป็นกลิ่นสาบกลิ่นของเก่าของสาบเหมือนของเน่าฮะลอยมาเตะจมูกก็เริ่มลักแล้วมองหน้ากันเฮ้ยๆอะไรวะอะไรวะนะฮะมองหน้ากันนนบอกว่าไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากนะแต่ในใจก็กลัวนะฮะแต่ตัวของเพื่อนไม่ไหวแล้วรีบไปนอนเลยวิ่งเลยนะฮะขับไปนอนเลยเหลือนนกับเพื่อน2คนยังนั่งชิลกันอยู่ไม่ได้สนใจจะกลิ่นมาก็ไม่สนนะฮะก็นั่งจิบเครื่องดื่มกันไปนั่งปิ้งย่างกันไปเรื่อยๆนะครับพอดึกๆเข้าปุ๊บนะฮะพอเข้าสู่เที่ยงคืนเพื่อนอีกคนขอตัวไปนอนเอาละตอนนี้นนอยู่คนเดียวละประมาณเที่ยงคืนบอกว่าเออไปหมดแล้วเว้ยหันซ่านกว่าไม่มีใครสักคนแล้วก็จะกลับจะกะเข้าไปนอนละพักเดียวนะฮะได้ยินเสียงบนเพดานนะฮะฟ้าบนเพดานข้างบนมันจะเป็นเขาจะมุงด้วยเหมือนลอนเนาะได้ยินเสียงปั้งหนึ่งทีเหมือนมีคนเอาไม้หรือมือทุบปั้งนะครับมันก็ตกใจคนลุกสู้นะเฮ้ยอะไรอะบนหลังคาเหมือนมีคนเอาไม้เอามือทุบปั้งนะครับก็ตกใจแล้วมันวิ่งไปดูไม่ได้ครับผมอยู่กลางน้ำแล้วประเด็นคือถ้าสมมติว่ามีต้นไม้มีอะไรร่วงหล่นใส่อะมันจะต้องเป็นที่ที่เป็นบนดินใช่ไหมฮะแต่อันนี้คืออยู่แพกลางน้ำเลยแล้วอะไรมันจะมาร่วงหล่นใส่นนก็เริ่มตกใจเริ่มหลอนแล้วตัวนี้นะก็เลยรีบวิ่งเข้าไปห้องนอนนะฮะรีบนอนไม่ได้อาบน้ำอ่อนน้ำเลยนะฮะล้างหน้าล้างตาล้างปากนอนเลยก็นอนเลยทีเดียวนะฮะนอนเลยแล้วก็เปิดไฟนอนเพราะกลัวมากๆเลยนะครับในช่วงจังหวะที่กำลังนอนนะครับตรงบริเวณด้านหลังนะครับมันจะเป็นกระจกนะฮะเป็นกระจกที่เป็นแสงส่องเข้ามานะครับเป็นแล้วก็เป็นผ้าม่านสีชมพูนะครับที่ไม่สามารถกรองแสงได้นะครับมันเป็นผ้าม่านที่สามารถโปร่งแสงประมาณนี้นะครับเขาเห็นว่ามันมีเหมือนมีอะไรอะเดินผ่านไปแวบไปแวบมาแวบไปมาอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเพราะว่าจุดที่เขานอนเนี่ยมันเป็นจุดที่หันหน้าไปทางจุดหน้าต่างบริเวณซึ่งเป็นด้านหลังของห้องพักนะฮะก็รู้สึกตกใจตอนนั้นท่องคัดท่องเลยอัลลาหังสัมมาอะไรไม่รู้ละท่องสุดสุดเด็ดเลยกลัวมากๆเลยนะฮะกลัวมากๆเลยนะฮะจนกระทั่งตัดสินใจว่าต้องไปดูละมันเป็นอะไรมันเป็นแบบดำๆนะเดินตัดไปทางซ้ายเดินตัดไปทางขวานะฮะก็ตัดสินใจวิ่งไปที่บริเวณหน้าต่างนะฮะก็เปิดหน้าต่างปังนะฮะกระจกไม่มีอะไรเลยแต่ว่ากลิ่นเน่านี่หุบทีเดียวนะฮะเขาบอกว่ากลิ่นนี้มาแบบแรงมากๆเลยแล้วรีบปิดหน้าต่างแล้วเพราะมองดูไม่มีทางที่สามารถเดินได้เพราะแพมันเป็นแบบแพแบบโล่งๆอะฮะและอะไรขนลุกหนักมากเลยนะฮะก็รีบข่มตานอนเลยข่มตานอนจนกระทั่งหลับไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วสะดุ้งตื่นมาตอนเช้านะฮะพอเช้าปั๊บโอ้ยังจำเหตุการณ์เมื่อคืนได้ก็ตื่นมาประมาณสัก8โมงเช้าก็ตื่นพากันตื่นกันทุกคนก็ตื่นมาทั้งแพเขาก็มีอาหารเช้าให้ทานมีโอวัลตินกาแฟต่างๆก็ว่ากันไปช
วงที่นนเดินมาที่บริเวณที่ล็อบบี้ที่เขาปีการชมกาแฟอะไรกันนะฮะก็คุยกันเออเนี่ยนนบอกเออน้องเมื่อคืนนะพี่เจอเรื่องแปลกว่ะจำได้ไหมเมื่อคืนนะที่เราเห็นเงาดำตรงหลังห้องน้ำอ่ะเขาไปโผล่ที่หลังห้องนอนพี่ด้วยนะเขาว่าอย่างนี้นะฮะแล้วที่พีคไปกว่านั้นนะฮะตัวของรุ่นน้องที่วิ่งไปนอนก่อนนะฮะเขาบอกว่านี่ใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะเขาบอกว่าในช่วงนี้ทุกคนนอนหลับแล้วดึกๆนะครับเขาออกมาสูบบุหรี่นะครับออกมาสูบบุหรี่บริเวณด้านหน้าห้องนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่กำลังสูบบุหรี่เนี่ยเขามองไปไกลๆบริเวณแพที่อยู่นะฮะมันจะมีทางที่เขาให้เล่นน้ำอ่ะมันเป็นเหมือนกับบันไดที่เดินลงไปที่เราสามารถจะลงแพเล่นน้ำมันจะมีบันไดโดนลงไป1 2 3 4ขั้นใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเขาเห็นร่างดำๆนะฮะยืนอยู่บริเวณบันไดตรงนั้นนะเขาตกใจเขาก็บอกเฮ้ยพอเฮ้ยปั๊บนะฮะร่างดำๆนี้เขาเหมือนกับม้วนตัวแล้วก็พลิกตกน้ำปั้งนะฮะแต่ว่าตกน้ำแบบไม่มีเสียงนะเหมือนกับลงน้ำวูบแล้วก็หายไปเลยเขาบอกว่าตกใจมากตกใจมากนี่ใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะจริงไม่จริงลองใช้วิจารณญาณการฟังดูเป็นร่างเงาดำยืนอยู่บริเวณไอ้ทางลงที่เราจะโดดลงน้ำฮะที่เขาจะใช้เล่นน้ำบนแพเขายืนอยู่เฉยๆพอเขาเฮ้ยปั๊บเนี่ยไอ้ตัวร่างเงาดำนั้นเหมือนกับขยับตัวแล้วก็แวบลงไปลงน้ำหายไปเลยเขาบอกว่าตกใจมากขนลุกแล้วรีบวิ่งเข้ามาจะว่าเมาก็ไม่ใช่แล้วเพราะตอนนั้นไม่ได้เมาแล้วดึกแล้วนะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากไม่รู้จะทำยังไงเช้ามาก็เลยคุยกับเจ้าของแพว่านี่เนี่ยเมื่อคืนน่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงดีเจ้าของแพก็นิ่งไปบอกว่าเจออีกแล้วเหรอครับเจออีกแล้วหรอบอกว่าเจอแล้วหรอบอกแสดงว่ามีคนเจอใช่ไหมครับบอกว่ามีคนเจอครับมีคนเจอร่างดำมีคนเจอร่างดำมีคนได้ยินได้กลิ่นนะทำไมโอ้ยทำไมพี่ไม่บอกก่อนบอกว่าบอกก่อนก็ลูกค้าก็หนีสิครับไม่ได้ตังค์สินะฮะก็บอกโอ้รอบหน้าบอกนะฮะเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวถ้าพี่ออกไปแล้วพี่ไปทำบุญให้เขาซะนะอาจจะเป็นวิญญาณพวกสัมภเวสีหรือว่าดวงวิญญาณเร่ร่อนที่เขาอาจจะหิวกระหายเพราะจริงๆแล้วที่แพของเรามีการทำบุญทุกปีจะทำบุญใหญ่ให้กับพวกดวงวิญญาณสัมภเวสีเพราะว่าเราเนี่ยมาสร้างแพอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็กลางน้ำเนี่ยมันจะมีผีมีวิญญาณเยอะมากคือพนักงานเราได้เจอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วลูกค้าเจอนะคนมาพักเจอนี่คือเป็นเรื่องปกติสำหรับเราแต่ถ้าเจอแบบเป็นตัวเป็นตนนี่นานๆที่จะมีคนเจอแต่รอบนี้ถือว่าเจอใหญ่มากนะที่เห็นเป็นตัวลงน้ำขนาดนี้เนี่ยนะครับงั้นเดี๋ยวออกไปก็ไปทำบุญซะนะไปทำบุญให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อุทิศส่งส่วนถึงเขาไม่รู้เป็นใครเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แพนะฮะไม่ได้มาลักษณะของการมาหลอกนะมาทำให้กลัวแต่ว่าเขามาปรากฏกายให้เห็นนี่คือเรื่องของนนนะครับที่เล่าให้ฟังในรายการของพี่ป๋องนะที่แพนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณฟังครับเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องสารต่อมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันเป็นเรื่องราวของศพทหารใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นเนาะศพทหารญี่ปุ่นที่มาเสียชีวิตนะครับที่กาญจนบุรีเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะหยิบมาให้คุณฟังได้เล่ากันได้ฟังกันนะเล่าให้กันได้ฟังกันเนาะนะฮะเรื่องนี้หนึ่งเรื่องราวที่ถือว่าหลอนมากๆเลยนะครับคุณฟังคิดดูสิถ้าเป็นเราเราจะวิ่งไปเราจะหนีไปไหนอะอยู่บนแพฮะมาทุกทิศทางฮะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงที่เขาเล่านะฮะมาทั้งอยู่บนแพอยู่ที่กระจกอยู่หลังห้องน้ำก็มาทุกทิศทางเลยฮะไม่รู้ว่าดวงวิญญาณดวงเดียวกันหรือเปล่าหรือหลายดวงวิญญาณที่มาบนเวียนเขาบอกดวงวิญญาณพวกนี้เขาฟังฮะเขาต้องการบุญเขาหิวกระหายด้วยบางครั้งบางทีเวลาเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาฟังเวลาเรากินข้าวต่างๆเขาจะมีการใส่ข้าวเจ้าที่ด้วยนะเป็นถ้วยเล็กๆอะฮะให้ข้าวเจ้าที่เจ้าทางนะฮะหรือว่าพวกนี้ก็เป็นพวกเจ้าที่พวกสัมภเวสีเหมือนกันที่มันหิวเหมือนกันที่เขามาส่องเขามาหาเขาเอากลิ่นมาให้เห็นนะเขาเอาตัวมาให้เห็นเนี่ยเขาก็หิวกระหายเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องแค่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เนาะนะครับนี่คือเรื่องหลอนที่กาญจนบุรีในแพครับคุณฟังเป็นไงบ้างฟังนี้แล้วหลอนไหมฮะตื่นเต้นแค่ไหนอย่างไร ชาบูมอว่าวิธีการแก้ไขคือดื่มเหล้าครับดิเจอันนี้ช่วยได้จริงถ้าเรากลัวจริงๆนะกลัวแบบนอนหลับไม่ได้จริงๆมาหมุนมาอยู่รอบแพมาวนเวียนรอบหน้าต่างเนี่ยนะฮะมิ้นบอกว่าให้ดื่มเหล้าไปเลยอย่างบางคนนี่เวลาเข้าไปพักโรงแรมเนาะฮะแล้วกลัวผีนะกินเหล้าไปเลยกินเหล้ากินเบียร์ไปเลยนะแล้วก็หลับไปเลยมันจะไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะแต่ประเด็นคือคนที่เข้าไม่ดื่มไงฮะคนที่เข้าไม่ดื่มก็จะหลับยังไงอ่ะอย่านอนหลับงี้หรอหลับไม่ได้มาวนเวียนนะเดี๋ยวมาวนตรงหน้าต่างเดี๋ยวมาเคาะห้องอะไรอย่างงี้นะน่ากลัวนะนี่คือแพกาญจนบุรีคุณฟังครับพี่ต้นคุงครับเรื่องนี้กี่กะโหลกเลยฮะมินบอกว่ากลัวก็ต้องดื่มอย่างเดียวฮะดื่มเหล้าแล้วจบเลยไม่ต้องเห็นอะไรสักอย่างเลยนะฮะเด
ดี๋ยววันหลังมีให้ฟังต่อกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณไปพักเนี่ยคุณเจอแน่นอนนะฮะแต่ตอนที่ที่จะไปที่แม่น้ำแควน้อยตอนนั้นก็ไม่ได้เจออะไรนะฮะหรืออาจจะแบบดวงแข็งหรือเปล่าที่จะไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนานแล้วนะฮะกับทีมงานเป็นรีสอร์ทข้างๆแม่น้ำแควแม่น้ำแควน้อยนะครับเนาะด่านมะขามเตี้ยครับเป็นโรงแรมที่เป็นที่มีแมวด้วยก็ไม่เจออะไรเขาสร้างอยู่ในข้างๆริมน้ำแควเลย

0: จ้าช่วยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จังผมเป้าตาลึกโบ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะ

0: ันภาพยัง
1: นี่คือเพลง704จากดาจิมนะครับเพลงนี้ตำนานนะฮะที่แต่งมาจากเรื่องจริงของดาจิมที่ไปเจอเรื่องหลอนในโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะที่กำแพงเพชรนะครับเนาะเพียงมานันวาสีบอกว่าดีเจครับเมืองกาญจนบุรีถ้ำป่าเขาเยอะมากเลยเขื่อนศรีนครินทร์นะเจอกันเยอะมากๆเลยครับมีคนเล่นของมีคนเล่นเรือและตกน้ำตายหาศพไม่เจอเจ้าที่หาศพยังไงก็ไม่เจอต้องจุดธูปบอกนะฮะอีกวันเลยลอยขึ้นมาอืดขึ้นมานะฮะเขาว่าที่ใต้เขื่อนเนี่ยเป็นเมืองเก่าด้วยเนี่ยโอ้นี่เป็นความเชื่อนะฮะนี่ครับ
2: ความจริงไม่อยาก
1: เมืองกาญนี่เป็นเมืองที่สวยนะฮะแต่ว่าในความสวยเนี่ยเขาว่ากันว่าก็มีเรื่องราวหลอนๆเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนที่จะนำไปคิดต่อเนาะมิ้นบอกว่าดิเจวินขาถ้าพูดถึงเรื่องของผีเนี่ยมิ้นเชื่อว่ามีจริงนะฮะแต่มิ้นไม่เชื่อคนที่มาเล่าในรายการต่างๆที่บอกว่ามาแลบลิ้นปริ้นตานะครับมาผมยาวเอาลิ้นเลียอันนี้ไม่ถูกนะฮะอย่างที่บอกคุณฟังไปนะฮะว่ารายการผีต่างๆที่เขาเล่ากันเนี่ยที่มาแลบลิ้นปริ้นตานะครับมาแบบโอ้โหผมยาวเอาผมมาพันหน้าพันตาคลานขึ้นบนเตียงอันนั้นไม่มีจริงมันเป็นเรื่องปลอมนะฮะผีจริงๆเอาพูดตรงๆนะฮะมีจริงแต่อย่างถ้ามีจริงก็คือแค่มาส่องดำๆร่างดำๆคือมาเป็นร่างคนนี่แหละแต่เป็นสีดำๆนะฮะมาส่องดูหรือว่ามีกลิ่นมาอะไรพวกนี้คือของแท้เพราะผีก็คือคนว่าไงฮะเขาเหมือนเราไว้แหละเขาอยากรู้อยากเห็นว่าเราเป็นใครเราไปพักโรงแรมต่างๆเขามาส่องดูให้ใครว่าเนี่ยเขาก็มาแอบส่องดูเนี่ยเหมือนคนเลยฮะเขาเหมือนคนทุกอย่างเลยเขาก็กลัวคนเหมือนกันนะฮะเขาไม่ได้สามารถที่จะแบบอิทธิฤทธิ์โอ้โหหลอดปล่อยลอยลงมาบนหลังคานะครับชงโงกหัวออกมานะครับเชลินเลียอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้คือเรื่องแต่งนั้นเลยนะฮะเนี่ยมินก็เชื่อแบบนั้นนิยายฮะนิยายทั้งหมดเลยนะฮะผีอะไรเล่าเป็นครึ่งชั่วโมงนาทีด่าดิเจวินเหรอฮะเอาข้าวสารเสกมาที่ทีมงานจะฟาดใส่นาทีนิดนึงนะฮะนะครับพี่เอ็มส่งอะไรมาเรื่องศพหายสาบสูญล่องแพกาญจนบุรีล่ะอ๋อโอเคโอเคนะดิเจเข้าไปไล่ฟังดูนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเนาะนะฮะ

าครับช่วงนี้เที่ยงคืนกับอีก33นาทีกับวันสบายๆฟังเพลงกันเป็นเพลินๆน้องกลางดึกๆก็จะมีเรื่องหลอนให้ฟังบ้างก็อย่าไปอินมากเลยกันเนาะฟังเมื่อความบันเทิงบางคนก็บอกไม่เชื่อหรอกครับดีเจไม่เชื่อหรอกนะฮะตะกี้ตาทีขออะไรมานะคนบนฟ้าเข้ามาใช่ไหมของเรทโทสเปกใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดปิดท้ายให้นะสักครู่กันละกันนะครับอ่ะเรื่องหลอนเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวดีเจจะไปหาเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจริงๆมีหลายเรื่องอยู่เดี๋ยวจะไปเรียบเรียงมาเล่าให้คุณฟังดีเจพยายามจะเอามาจากคนที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เวอร์เกินไปนะเพราะว่ามันเวอร์เกินไปมันดูปลอมมันดูไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะครับเนาะงั้นขออีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับหยิบเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้ฟังกันตรงนี้ตอนนี้เที่ยงคืน34นาทีกับดีเจวินดีเจทันที่ BP Radio นะครับนะตอนนี้ไม่ค้างเพลงใครแล้วใช่ไหมครับมีของตาทีคนเดียวใช่ไหมฮะตาทีคนเดียวนะ

ะทีบอกว่ามีบางวันเนี่ยฮะหกโมงเช้ายังเล่าอยู่รายการพี่แจ๊คเหรอแต่คนก็อินกันเยอะรายการพี่แจ๊คเนี่ยดีใจว่ามันปลอมว่ะมันดูปลอมไปมันดูแบบมันก็แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสแล้วฟังเป็นนิยายก็สนุกนะฟังเป็นนิยายเล่าไปไงนะฮะแต่ถ้าใครฟังเอาจริงเอาจังเนี่ยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมานะครับเนาะพี่แจ๊คเขาถึงบอกว่านักเล่าแต่ละคนวันนี้นักเล่าคือนักแต่งเรื่องฮะนักเล่าของเราที่มีเรื่องราวน่าหลอนๆมาฝากกันในคืนนี้สวัสดีครับทีครับทีฟังสดหรือฟังแห้งครับ

คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าเทียนกลางฝนนะฮะเทียนที่อยู่กลางฝนนะฮะจุดยังไงก็จุดไม่ได้นะครับเนาะนะฮะพี่ระบอกว่านี่ใจครับเรื่องผีวิญญาณเนี่ยบนบานไว้เช่นบนเขาบนดอยบนแต่ลืมผีจะมาทวงไหมครับเท่าที่ดิเจได้อ่านมานะฮะเรื่องการบนบานศาลกล่าวเนี่ยนะครับคุณฟังฮะยังไม่มีเหตุผลใดๆนะฮะเพราะว่าดวงวิญญาณก็คือเป็นถ้าเรามองตามความเป็นจริงนะฮะดวงวิญญาณก็คือดวงวิญญาณเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะฮะเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะฮะการจะไปบนบานศาลกล่าวเอาไว้กับผีเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเขาจะสามารถให้ได้อย่างที่เราต้องการเหมือนเราไปบนกับคนบ้าคนบอฮะแต่ถ้าบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยอันอาจจะต้องไปแก้บนหรือว่าไปบอกกล่าวนะครับแต่แล้วถ้าเป็นลักษณะของบนกับผีอ่ะไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่นิสัยของผีด้วยนะนะถ้าสมมติว่าเราไปเจอผีไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างเช่นกรณีผีที่ดุร้ายตอนเป็นคนก็นิสัยดุร้ายนะอันนี้ก็อาจจะมาเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นแค่ดวงวิญญาณนะครับเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้ก็มันก็อย่าไปสนใจอะไรมากอย่าไปให้ความสำคัญกับผีนะให้มากกว่าตัวของเราเองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสายขาวที่เรานับถืออยู่นะฮะเพราะผีก็คือวิญญาณสัมภเวสีนะครับที่บอกคุณฟังไปเนาะอันนี้คือเรื่องราวหลอนๆเนี่ยที่นำมาฝากคุณฟังในค่ำคืนนี้หวังว่าน่าจะถูกใจกันนะจ๊ะนะเที่ยงคืน40นาทีครับคุณผู้ฟังนะฮะไหนใครเคยบนบานศาลกล่าวอะไรบ้างเอ่ยอย่าไปบนนะผีพวกนี้มันเป็นพวกสัมภเวสีไปให้ความสนใจมันนะครับหลายคนว่าดีเจครับงมงายคุยอะไรกันเนี่ยตัวนั้นน่ะสิงมงายเนาะงมงายถ้าบนได้แล้วตามที่ขอไม่ไปแก้เจอแน่นอนนะฮะผีไม่สามารถให้สิ่งที่เราต้องการได้ครับสัมภเวสีไม่สามารถให้สิ่งที่เราต้องการได้เช่นเราอยากถูกหวยเราอยากสอบชนะไปบนกับผีที่อยู่บนเขาบนป่าเขาให้ไม่ได้นะฮะเพราะลำพังเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรมไปเกิดใหม่ได้เลยนับประสาอะไรที่เขาจะไปโดนบันดาลให้คนที่มีเนื้อหนังมังสาเนี่ยสามารถที่จะมีชัยชนะในต่างๆได้ยกเว้นว่าเป็นของสายดำเป็นผีที่เขาเลี้ยงเอาไว้หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อว่ามีจริงอันอาจจะเป็นจริงได้นะครับแต่ถ้าเป็นผีแบบนั้นไม่ได้เพราะลำพังเขาเองยังไม่ไปเกิดเลยนะเขาจะไปเกิดยังไปเกิดไม่ได้เลยต้องยังต้องอาศัยแรงบุญนะจากคนทั่วไปเลยนะฮะ

ชื่อเพลงว่าล้อเล่นครับกันจากโพลีแคทด้วยนะครับเด็กคนบนฟ้าเล็กโทสเปกเปิดให้นะครับนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนอีก44นาทีนะครับมีเห็นข่าวไหมวันนี้ที่เชียงใหม่เห็นข่าวไหมฮะที่เขาแชร์ข่าวกันที่มีกรณีของคนไปซื้อบ้านอะมิ้นแล้วเจอศพนะครับในบ้านอะเห็นข่าวไหมที่เชียงใหม่เมื่อวานวันนี้เมื่อวานมีการแชร์ข่าวหนึ่งน่ากลัวมากเลยมิ้นนะฮะคือเรื่องของเรื่องมันเกิดจากบ้านหลังนี้นะถูกอายัดถูกยึดนะครับจากธนาคารเหมือนเขาไปกู้เงินหรือว่าไปจำนองเลยนะฮะแล้วทีนี้นะครับก็มีการขายทอดตลาดมีการขายทอดตลาดคือเหมือนว่าเอามาประกาศขายไงเพราะบ้านโดนยึดนี่นะฮะเป็นบ้านที่อยู่จริงๆไม่ได้น่ากลัวนะฮะเป็นบ้านไม้โบราณนะบ้านไม้เก่าบ้านน่ากลัวน่ากลัวอยู่ข้างในน่ากลัวนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับตลาดนะฮะใกล้ๆกับตลาดนะฮะแล้วทีนี้ก็มีเจ้าของใหม่เขาไปเปิดไปดูเพื่อจะไปตรวจเช็คนะครับว่าข้างในเป็นไงบ้างเพราะเขาซื้อต่อมาเห็นแล้วใช่ไหมซาตานเนาะปรากฏว่าไปผงาเสียไปเจอศพนะฮะตายนานมากแล้วนะแล้วก็แห้งเป็นโครงกระดูกแล้วนะครับนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็มีมุ้งนะครอบไว้อยู่มีมุ้งครอบไว้อยู่นะฮะเขาก็ตกใจนะฮะรีบออกมาแล้วแจ้งตำรวจนะฮะปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาน่าจะเป็นของเจ้าของเก่าเป็นคุณยายคนหนึ่งนะครับอายุ93ปีแล้วนะเป็นเจ้าของบ้านไม่รู้เขาไปนอนตายได้ไงเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ก็สืบหาญาติต่างๆคือตอนแรกเนี่ยนะฮะ เขาคาดว่าคุณยายเจ้าของเนี่ยหลังจากที่บ้านโดนอายัดไปเนี่ยเขาน่าจะไปอยู่กับญาติที่อื่นแล้วนะครับก็ไม่คิดว่าจะแอบกลับมาที่บ้านหลังนี้แล้วมานอนตายในบ้านแล้วญาติไปไหนลูกชายไปไหนลูกชายเนี่ยพอเช็คสืบไปสืบมาปรากฏว่าไปโดนจับนะฮะไม่รู้คดีอะไรเหมือนกันไม่รู้จะบ้าหรือเปล่านะไปโดนจับนะครับที่จังหวัดตากโดนจับเมื่อเดือนกุมภาประมาณต้นปี69ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกุมภามีนาเมษาพฤษภาไหลมาเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าคุณยายเนี่ยน่าจะไปเสียชีวิตตายในบ้านนะน่าจะประมาณสักเดือนกุมภาแหละกุมภามีนาก่อนสงกรานต์แล้วก็คือปกติแล้วเวลาใครหายไปใช่ไหมฮะถ้าเรามีชีวิตอยู่เราก็จะตามหาเนาะแม่ติดต่อแม่ไม่ได้ติดต่อญาติไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ประเด็นคือลูกชายเขาติดคุกอะฮะเขาเลยไม่สามารถที่จะติดต่อแม่เขาได้เขาคิดว่าแม่เขาอาจจะไม่ได้มาเยี่ยมหายี่มั้งนะฮะโทรก็ไม่ได้ไงนะฮะก็ปรากฏว่ามันมาแดงขึ้นหมดตรงที่บ้านหลังนี้มันถูกขายแล้วก็เจ้าของใหม่มาเจอเสียตกใจสิฮะแล้วบ้านโบราณมากเลยมินบ้านเก่าแบบสภาพแบบข้างในคือรกร้างเหมือนในสภาพนั้นเลยพี่เลิฟในสภาพที่เขาไปล่าท้าผีอะไรอย่างเงี้ยเลยของแบบรกลุงลังพลุงพลังคือของมันอยากใหญ่ขึ้นเต็มทีเดียวนะโอ้ถ้าเป็นเราเนี่ยคุณฟังถ้ามินจะซื้อต่ออยู่ไหมถ้ามินประมูลซื้อมาต่อได้มินจะซื้อต่ออยู่ปะแต่ล่าสุดเห็นเจ้าของเขายังจะซื้อต่ออยู่นะหมายว่าเจ้าของใหม่นะเขาจะซื้ออยู่นะเขาน่าจะมาปรับปรุงหรือไม่รู้เหมือนกันเพราะทำเลมันดีทำเลมันอยู่ใจกลางเมืองนะแต่ว่าบ้านมันน่ากลัวเฉยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับเนาะนะครับนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะพี่เอฟดันวาสีที่จะส่งคลิปนี้ไปให้ดูเนาะบอกว่าคลิปวิญญาณพระนะครับเนาะขอหนึ่งเพลงได้ไหมฮะร็อกหนึ่งเพลงนะฮะพระรูปนี้น่าจะยังไม่ไปไหนห่วงหาใช่แล้วครับพี่เอฟอนันต์วาสีฮะมีหนึ่งเพลงร็อกของ Retrospect ครับเดี๋ยวมาทิ้งท้ายรายการกันชื่อเพลงว่าคนบนฟ้านะครับที่ตาทีอยากฟังนะครับเนาะซาตานถ้าซาตานเจอแบบนี้ซาตานจะทำยังไง

โอ้โหยังร็อกทีเดียวนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วจ้านะฮะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันต่อสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปกันยาวๆนะวันนี้หลากหลายอารมณ์เนาะร็อกด้วยผีด้วยอาจจะได้ไม่ต้องกลัวผีไงเมื่อกี้เล่าเรื่องหลอนไปเลยคนกลัวก็เปิดเพลงร็อกกระแทกอารมณ์ไปเลยอ่ะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันแล้วกันนะครับซาตานนะครับตาทียังไม่หลับนะกำลังไบโพล่ากันอยู่นะฮะอ่ะก็เมากันไปแล้วกันนะฮะจะให้ปิดหรือยังยูทูบฮะจะให้ปิดหรือยังนะเดี๋ยวเปิดเพลงปิดท้ายไหมหนึ่งเพลงไหมนะครับโอเคคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วช่วงนี้นะฮะเข้าสู่ชั่วโมงของภาคตีหนึ่งพอดีใกล้จะเข้าตีหนึ่งแล้วตอนนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยกันแล้วกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับเลือกโปรดีๆเลือกแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True และ Detect กันได้เลยมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับฝากใช้บริการด้วยกันนะครับขอบคุณที่เลือกเพลงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันวันศุกร์หันษาสู่แห่งชาติครับศุกร์18คืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะครับนะแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะฮะงั้นจบเพลงนี้ปิดเลยแล้วกันเนาะใน YouTube นะครับเนาะจะได้ประหยัดไฟฟ้านะครับนะอย่าลืมฝากน้องเด่นให้ที่เจวินดิจิทัลด้วยกันละกันนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะฮะที่084 045 6862อย่าลืมด้วยกันละกันนะครับคืนนี้หลับไปทุกคนนะครับบ๊ายบาย

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

0: รอก
1: SMS ได้084-045-6862เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840